0: จะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
3: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่มีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
5: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
1: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
4: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. SI GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน สุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
1: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารี่จากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้าได้รวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมพักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมพักดีกับรถ Ferrari 296 GT3หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลันนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเนติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์มีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
11: 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น.-8:00 น.และเวลา 15:00 น.-16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30 กม./ช.เคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30 กม/ช.และปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาทกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้ง แต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
17: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
16: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
17: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
16: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
18: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
15: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะคุณนันพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
19: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venturize Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
20: ค่ะก็งาน IPX Venturize Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
19: ค่ะ
20: เขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPX Venturize Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
19: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
20: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่า SME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะ เราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
0: ค่ะทีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
20: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27ถึง29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับผู้ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้วเรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
20: ค่ะก็เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
20: ค่ะก็สั้นๆ นะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมี ทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
22: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
21: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
23: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตัวออกกลางและนอกจากนี้เขายัง ให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
21: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้

0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
2: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆและท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
1: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
3: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเลทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เลทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
1: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
5: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์

0: หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันพาแสนตุ้มรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฟันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทางการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
3: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันการมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวและพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตต้องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแค่กลุ่มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจนะครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือว่าเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กของเราครับเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
2: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนโอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยฮานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สปสช.โยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกโลคุมยาอุตาจอซาดูจิอองลังเนญานีอุมลัวแมบัตรประชาชนยาอูดูจันนองเดลีเนงาหวงเกินีโลคุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจนเอ๋ยแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญยาแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินุกอนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสอนีกามาเล่าเนกามองขากาไกกุญยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาเงเลียวเน่เงชนยังง่ายเนียวนากาเออสัมโบนากว่านี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยอโกเย่และงาเดใจที่โบนากว่านี้จำยอเวนี่มีเอโกเย่งา

0: ออเบดาจ้า
1: โอเบชเปอร
0: ์มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะซอง
2: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: โยชายโยต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกคาลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์

0: ความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งท่านเลยในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

สพอดูทอมมาเดยนี้เดี๋ยวว่านาลุเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอนาขอนี่เจ้าไหนเจอทีนางเนาะชาลาเดยเนี่ยเดอีนอนาขอนี่ลาบาลานเซียนางาจอทีจอก็ละแม่เยเนี่ยลอฮกะฮึดนอนาเดยเนี่ยเดบาลาเยเสียก็ดูเอมาเยเนี่ยลอทมินาลอนิมชอลอเจ้าไหนเจอนี่ดงนะอันดับเป็นเนาะเราหญิงเนาะเราพ่อแม่เราวันจังเนาะฉลาดเราหนุ่มสอนนะขอเนี่ยงานเนี้ยอายุเชิงมือเนี้ยที่คอยรู้ว่าจะทำมาเยอะนาฬิกาอันยำนะขอเนี่ยนาฬิกาหลานเดียวนาฬิกาหลังก็นี่เดียเนี่ยเดียถ้าเกิดนี่อยู่อันนั้นรู้ว่าถ้าเกิดจะนั่งรู้ชั้นเทนเนาะหาหลานรู้ว่านะฮะยังไม่เดียเนี่ยเรามาข้อไปเนี่ยนะรอเอ็มที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานแหน่เนี่ยรอเฟซบุ๊กปาก็ดูนะเฟซบุ๊กชมเนาะรอเนียวสวทจุดเชียงใหม่เอ็ม1476กิโลเฮิร์สแล้วครัวพอในเดฮอนเนี่ยรอติ๊กต๊อกหาปานในขอในวิดีโอมานิ่มสอนนะรอเฟซบุ๊กชมเนาะนะสวทจุดเชียงใหม่เอ็ม1476งานเนี่ยขอในตะกี้ติ๊กต๊อกหาปาก็ดูนะโอ้คนเล่าข่าวแล้วชมเนี่ยโลกบทไทยเด้งเอาที่ต่อนะลอยเนี่ยโอ้คนเล่าข่าวลองไงนะก็จะกันกันนะในบิสบิกาก็เล่าในนะหันยาแม่ชันแท้เนี่ยลอยยนนารุหกัตันจูรังเนี่ยนะหันยาแม่เดียเนี่ยเดียเสือเถ้าก็เนี่ยอาดัมเบลต์ชาร์จมามาแล้วพอในบินาหัดได้ทำนะลอยเนี่ยอดูอดีเนี่ยชาต่อช่างไงเนี่ยยุ่งหอยยำเราค่อยชาเล่งงานในยี่นี้อยากคุยจะอายามหรอกคุยหรอถึงมีในก็อาจจะแบบเดชาพันในบินหาดามาเดินยุ่งสอนนะเดเจ้าเงี้ยเย็นนี้คนละจ้อนหรอก็นายานามาโลเย็นเงี้ยยามยาขอเนี่ยยานาดูงาขอเนี่ยคนละจ้อนเจ้าเงี้ยยานามาเดเย็นเงี้ยเดงาไม่โดนนะขอเนี่ยเถ้าก็หรองาอาดูที่อาพิษณุโลกเราคุยกันจ้อนเราพิษณุโลกเหมือนจ้อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อันเนาะฉลาเราจะร่างเงี้ยวันสุขงานงานในอย่างนี้วันเกิดและคุ้งอะไรอย่างเดียวเทมิเนอร์อายุเนี่ยราคาชดเชยก็ดูเละและเฮือก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อี๋น่าวันสามงานอุศทุลันนะขอเนี่ยเราอย่างนี้อัดดับเป็นยาโอลามาเลด้วยอัดดูที่อายุบาดเจ็บเหมือนในพระเอือน่าอยู่มาโดนนะฮิบาเราอย่างเดียวเพชรบุญและคุ้งก็ยังอิงาเลยนอโลเรายองแงไม่ลาและนะฮะลาล่องาเรายองแงไม่มีว่าจะถอนในลาเซ่และลาโดทีอาบาดยังไม่ได้เอือนะเราถึงมีเนเพชรบุกนี่อีกเกินมาดีว่าสาวเงินนาเลยเนี่ยก็เนี่ยอุจิอายามก็ดูนะขอเนี่ยพุทธเบิกและคุก้าอุจิที่มีอยู่เล่เย่ยาเราถึงมีเนี่ยเราทีอานาก็พอดอดเดกาเลหมอนะรอยื้ออะไรหัวงาลายที่เตือขนงาจะกะแอกะดังนั้นในบิสิบิกามาเดี๋ยวในรัฐบาลปากก็กอบแอยินยินก็ต้องเฉียวก็กอบมาแออะขนงรออายามพังกันยาหลวยจะกะดังนั้นมายินยินที่มีนารอเฟบัวไปในมาแอรอที่ต่อไปในมาแอนะฮาลุนะขอในกดไลค์กดแชร์เธอด้วยในยามเดียยินยินเดก็ในนั้นรอยินยินอันจะแม่จักรดันเอมาเย็นเยี่ยวนิมสาวก้าเย็นยินเนทันจื่อหรออันเดียวอาคาอันน้ำมังที่น่ะฉลังอ่ะเดเย็นเยี่ยวเดบลาสีน่าขอเนียเยสีอาขวยมังที่ขวยเดอินาขวกันเกินงานเนมังที่น้องฮันเนมังที่ขวมินเนอร์ไทยอันน่ะอินาวันจันอันน่ะอันน่ะนี่เชื่อบลาสีลอยเยี่ยวสิงหาคมอาขวนิพังอายากุเชื่อว่าเดียเยี่ยวขนาเราคนตัวละตัวเยี่ยนี่นะทอนเจอนิมสาวอายามเออเราคนเดียก็เราตัวชัดจีบิมพับบินนะหาดานยาเยี่ยวก็บิมนะหาดานะก็จะก็ดันเอามาเดียมาเงี้ยเลือดชุ่นยาเลือดชาตัวชาเดียที่เขาเล่นนะหาดามา

Tana, the charge to beam law, near Gapone Bida had a day. At the charge from your nalo, near Mangele Chunyala, who by near the chamber, nalo, near Cotton Joseph Sigler, Chapel Pala, law, near Cotton Hamumia de Hela, near upon a Bina had a day, and I have your do, yet near an alo well law. You got an apalan and I halla, your an alo. Udu tomade ye near the ticolojo la mate the gat febo pa near hong a lolly ni usoyomu de veloni ba kali mi con jone nahalu made lenge to only le de la made to make a jone nahalu cotni la you hammer doing for holidane the saddle do a jolo de yohanalu where all ye knew I got up on a nahalu hong a chola hot jaw. Lolo ye ni gakolem ta jaga hadane made sungaton julange ye ni ya enema lolo ye ni julange loko no jono ya na aya mala khoya nga mo do na hiba lolo ye ni pechabu na khu mung go ya ye ye nya lo khaw kho la khu ga khone lo ye nyo khone ba na ta papa kho ni go jo kho ni phaya phaya le ke si de ye nya de akano ga kwa akano nga jaga aga na ma nya kho ni nyum Adam Bell, Tila Kuna, Loy, Yo, Turne, Latamahopa, Gako, Jomejaga, Aga, Dana, Yade, Yode, Yenina, Yasina, Loy, Jelang, Jona, Loy, Nitaga, Jawana, Hopa, Loly, Mane, Jawana, the Manga, Lopa, Yahopa, Losco, Tayopa, and Yumo, Itu, Donala, Gas, Halloween, Megadanga, Econa, Chona Mache, the Lil, Nabo, Loly, Nitaga. Jawana na pupua na kuga lo inyo inyum na kwa netaga Lompayaban payu para lo somde payu para pua na kuwa pa kwa ni Suwa makai mi chepe hon jao ne la maya yumwa te Yumu mi la ya de ye nye de Yoye ye che de mange lo yumu mi la maya yumwa jao na lo la lo yuhani ma ke ne Ye nyi ba hua pa mi che duwa te janya pae le Ni ma ke ne bi ke mo na tega huya te duwa bi ke li nyame de le จะโดเลยแม่เนี่ยนี่ทําได้ยินยานะหาลูกนะขอเนี่ยมีเฉพาะเฮาเถิดยานะขอเนี่ยเหรออยู่หมดดูมีอีเนี่ยขอในเปอร์เซ็นต์เอามานะขอในบิญญาเดยะเนี่ยเดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและครูก็บิเกินในงานแม่เยเนี่ยมีแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวในหมดตีในอนุทินชาวิรกัวปาก็ดูขอเนี่ยวิบาชมิขันจนในกําหลุงเนี่ยนะแล้วเลยนี้ถ้าก็มีองค์ปาเราอยู่กันนั้นล้วงเลยอยู่เจอลุงเนี่ยชอเนี่ยชันทะลุแม่ก็ขอเฮาก่อนนะเหรอ น่าอยู่มาดูไทมิคอโอเกลานะเฮยะเนียวมีนอลอยเนียวมีนอขอเนี่ยทะกาลออำเภอปัวจวานะละเพยะอยู่เกือเนี่ยยะนี้กะอุ้มเดขอนี่กะบิเลลอยเนียวทะกายะนี้ยะนะเดลอสาลวกะขอนี่อยู่เกือเนี่ยขอเนี่ยกะบิเลเนี่ยชบันเนี่ยเลยะเนียวเดนะเฮยะนัวลอเลยะนี้ ถ้าก็ลบบาคือเลือดทั้งหัวเรามือดาล่างอะไรจู่ก็ไข่จริงอะไรอย่างเงี้ยนุ่มเดือดเลือดเมื่อเดือดเลือดเดือดโลแล้วยูจะในชอบปันเนี่ยผังงาเลยแล้วเขาเนี่ยขอในชอบปันเนี่ยอีแล้วเลยยี่ห้อเนี่ยแล้วไม่หัวปากก็ดูยูจะเนี่ยทุเรศยี่ห้อเขามาเราขนาดนั้นมาบิดเดือดเลยเนี่ยแล้วเลยยี่จักรเอ็กซ์กันนั่นแหละผมเนี่ยตอนเนี่ยผังงาแล้วเขาเนี่ยยมยาจะยมยากรเราเครื่องเขาเนี่ย อย่าบ่จานในเจ้าหน้าที่ปากกาบิอุ่มยากาดูเดแล้วขอเนี่ยยามเอื้องาเดมีนอกาดูนาเยเนี่ยหรอคณะขอเนี่ยเฮาก็อเดเนมุตินะลอเยเนี่ยเราจะก็อีกเกินในกาบิอีในก็ขอชันเทียที่ก่อนแล้วนะจ๊ะที่ก่อนอเดเนมุตินะกะอุ่มดาลอเยเนี่ยนะขอนี่อีนุ่มละเลยเยนี่ถึงก็ภาคใต้เขาปากเราหาเดือดไทยมีขอในอปา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วคุณแม่เนี่ยนี่มันยิงอ่ะเยเนี่ยรถถึงก็เนี่ย ก็โดนแล้วอย่าอายอย่างนะคุยจะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซเว่นหุ่มมาขอเนี่ยเหรอทุนจุเลอเนี่ยเรื่องยี่นี้เธอพิเทนเนี่ยเธอไหนล่ะมีหุ่มมาเหรอรู้แล้วขอเนี่ยมองอ่ะยี่เนี่ยแต่ก็อย่าห่อรู้ว่าเอ็กเกอร์มาเนี่ยยี่นี้ถ้ามีเนี่ยล่ะยี่ยี่นุ่มซุ่มสามจังหวัดชนบุรีพัทยาเราคุยนะขอเนี่ยยี่นี้เราสรุปย่อมยาอย่างขอนี่จ้ะถ้ามีเนี่ยล่ะเจริญเนี่ยนะขอนี่ถ้าก็บอกจะอายอย่างนะคุยเดี๋ยวเนี่ยมัน
1880แล้วคงหายเนี่ยเราก็หัวก็ดูนะขอเนี่ยก็เดี๋ยวก็กลับมาขาแล้วถ้าก็ซุ่มเบอร์ถือเดอร์ละคุยจ้อนเนี่ยแล้วก็ก็หัวดูแลในสารวัวเดอร์ชาวบ้านเนี่ยก็ดูเรื่องนั้นกันเนี่ยช่องอะไรเนี่ยไม่ได้
lo cha cha a la nya me de la tro nga the ye nya lo ti mi na lo le ye ni ka na kho na ta ga tam cha wa cha na pa tai la khu pa ga ko lo ye nyo ga ko lo do la ne ja lu mi na lo ye nyo ta ga la ta ma pa kho nya lo le ye ni kho lo da lu me de le ja ga e ga da na ne bi si bi ga le de ye nya de ho ne ja ti ko lo ye nyo de ne hu de pa ne ga m da mi na lo yo mo do ye ma ga ya ya ye nya lo jati ga pa ye ga du na kho ni ta ga ubon ra cha tha ni la khu ga nga the ye nya ha ga na kho ni nyum ba je la nge lo ni nyu mu da la ya kho ni je la nge lo de ta mi kho pa na kam pu cha mi kho pa ga ko do la ne ja the lo le ni na ho ga an che si nge na na the ye nya lo an che si ba la ye che si me de ye nya de ta ga da ha ti ga lo ta si e ta ta cho la kho la ye nyu ก็มีขาจะช่วยชาลูกาลอยเนี่ยระเบิดหนอยาเนี่ยระเบิดชอปลาอักขีนั่นในชาลูกยุ่งหัวยาจนในลาลูกเท่าไรอย่างนี้ยุ่งนั้นเหมือนดาราง่ายเดะขอเนี่ยเดือนในหัวเตียวปลาเลยอินเนอร์กับบิเกอร์อีเมย์เนี่ยนั่นก็เฮเดอร์เราค่อยขอเนี่ยฉันเทียวงานเนี่ยอย่างนี้นั่นจะว่าน่ารู้เออกำลังหัวมาเดะแล้วอย่างเนี่ยเดือนในหัวเตียวแล้วตะกากมุลเดะแล้วอยู่หามุดเลยเจเนอแล้วอาเดือดถ่ายช่อหาก็ดูอาเดือดถ่ายมีของก็ดูแล้วสาเหตุเราเห็นเนี่ยก็ในยานาเดือดขอเนี่ยครับมาเดือดแล้วชาวบ้านย่ารู้ว่าเห็นเนี่ยอาเดือดเนื้อมือเตี้ยแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงงานเดือดเห็นเนี่ยเดือดที่มีเนี่ยเราเห็นเนี่ยคนน่าขอเนี่ยเราเลยเห็นนี้ถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยอาเดือดเนื้อมือเตี้ยปะก็ไม่ได้เราเห็นเนี่ยจะกันเอ๊ะกันแต่เนี่ยบีซีบีก็เลเดือดเห็นเนี่ยเดือดคนน่าอาจจะเบลอายามละคุยล้อยนี่นะทั้งยุ่งในจักรเอกะดานันในบิสบิกาเย็นนี่ล้อายามอินุมนาลีเจลาตาสมเชิงอาเพอติกอพระจักรเอกะดานันนี่นี่ดอชามาบินาหาดามินาล้อเลยเย็นนี่เฮก็เฮน่าหมอหอบปันเนอล้อยังพายงาเดและจักรเอกะงาเย็นนี่อินุอันเจียชัวล้อยเย็นนี่อามีหูมาชัวคือหูมาชัวยมยานี่จ้องงานเนอล้อเลยนี่อามีมังงาเจล้อยเย็นนี่ยมยานี่ชุมยาดาร่างอ่ะเดียเนี่ยเดียไทยดอเบอร์ชอตท่านแมวแล้วคุณแมวแล้วในนี้ท่านแมวไอ้เธอนะดัชนีไอ้เกินแล้วขอเนี่ยเธอก็เนี่ยอามียาคาแล้วขอยังไงเนี่ยหรออยู่เจนหรืออามียาจนเหนียวแล้วฮลุมินเนี่ยมาสีหรอเนี่ยเธอมินเนี่ยหรออย่างนี้อิสานีที่ปวดที่เจ็บแล้วแพ้ก็แล้วขอเนี่ยอามีเบอิสานีกาเดอร์ที่มีกาหรืออยู่หายมือเมื่อชั่วเรียกงานแล้วในนี้น่าเราเนี่ยหมอปันในย่างพายงาเดแล้วเธอนะขอเนี่ยจริงงาเลยแล้วนะเราเลยนี่เธออามีหุ่นมาในปีกาโลก็กาโลแล้วอยู่หาจียามาเดแล้วทะเบียนเจเจเย่เนี่ยคือหุ่นมาขอเนี่ยเราเย่เนี่ยนี่เจ้าเงี้ยหมอจูก้าอามีในบีปีแต่เราเย่เนี่ยหมอจูก้าอื่นเนี่ยเราเธอก็มานั่งอันเจ้าแล้วหมอในบีนักบีกูขอเลยงาเย่เนี่ยเรานะหมอในกูขอเนี่ยละล้อเลยนี่ถ้าก็ชอเนี่ยแบคทีเรียแล้วคุณอาล้ออับเบื่อหม้อถ้าก็เจียแล้วเฮก็เปียกันเนี่ยอันเลยเนี่ยจะสามารถดูเปียกแล้วยังอันเจียเนี่ยล้อไอ้คนนี้เฮก็เฮอันนั้นว่าจะก็งานก็โง่ล้อจานเนี่ยมือดาราเมดีแล้วตัวก็งานเทียนเยี่ยวถ้ามีเนี่ยล้อยี่เนี่ยจะก็ไอ้การเนี่ยเฮอันเจมีเนี่ยงานแล้วก็น่าล้อยี่นี่ที่อนาคือชั่วโลอันมีชั่วโลเจียชั่วโลแล้วล้อยี่เนี่ยอยู่หาเจียมาแล้วคนในเต๋อล้อเธอบีบยาลบบีกอลูแล้วนะขอเนี่ยมาเบียดเจนี่เราเลยเนี่ยเขาเข้ามาหมอจูก้าเอือเนี่ยลาซาเลเจว่าสิ่งยาจวบจะได้เย่เนี่ยเดี๋ยวมึงนะฮะเดี๋ยวมึงเลยบีเจน่าเราเจียเธอเราอาเจก่อนไหลมาสิอาเจียพยาอีเนี่ยอาเดี๋ยวก่อนละมาสิพยาละมาสิเย่เนี่ยเราก็เนี่ยเราอาติมาดูให้จูสามาดูเปล่าเนี่ยเราเลยเย่นี้ถ้ามีเนี่ยเราอยู่ยังไม่จวบนะรู้ว่าย้อนยาพายเดลเจียช่วยเด็กขอเนี่ยเราเย่เนี่ยเออยาสิญญาภายแล้วจะกับเอกาดานั้นเนี่ยบีซีพีกับเลเดียเนี่ยเดขณะนี้มาดังแบบอย่างพวกเราคุยแล้วเย็นนี้แล้วทุนจวนเนี่ยจะกับเอกาดานั้นเนี่ยบีซีพีกับล้อเลยเย็นนี้เฮก้านั้นเนี่ยจะชัดทิพย์เลยพนักหาดมาเดียเนี่ยเด

ถ้านั้นจะใช้ใจทิบยุ่งหากายเนี่ยพอนเนี่ยบินหาดาแล้วเลยนี่นะฮะอยู่ดูอยู่กันนั่นลูกเดียเนี่ยจะนับไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วอยู่กันนั่นลูกอุดุธรรมเดียงานเนี่ยอายุเชื่อมเนี่ยที่ขอรอจะทำอะไรเนี่ยหรอหากันเนี่ยนะงานเนี่ยก็เริ่มถ่ายแล้วงานเนี่ยมดูตัวเด็กก็เยอะแล้วเลยนี่จะการเอกการแต่เนี่ยบีซีบีการเนี่ยเดียเจ้าเนี่ยเราเนี่ยเธอเนี่ยวันนี้นะไอ้ยามเราคุยเราเลยนี่ถ้าก็เขาขอคนเนี่ยเราเนี่ยผู้ทับเบิกแล้วคุยก็ตัวเด็กก็เลยเนี่ยเนาะถ้าก็งานมาดูนะเจ้ามาเมื่อจอมินเนี่ยเราเนี่ยก็เจ้ามาเมื่อในอีโดนะขอเนี่ยลำปางคนเลี้ยงเนี่ยเราเลยนี่พิบะเราแพร่อุตรดิตนะพิษณุโลกไปกามาอิมาเนี่ยอีนะขอเนี่ยก็พิษณุโลกเหมือนมาเกิดอีมีนาหรออาชาไปอีโดงายเยี่ยวอาชาไปอีโดนาขอเนี่ยฮิบะอำเภอนครไทยแล้วก็อะไรปะพยาลีดังอาทิเนี่ยนะฮิบะอีโดนาขอเนี่ยหรือเลยนะขอเนี่ยแล้วเลยเยี่ยนี้เธอเนี่ยข่าวข้อและคู่ก้าจอมเล็กเกอเดเยี่ยนเดเฮก็เจ้ามาเหมือนในอีโดนาขอเนี่ยนาลีศิลาเยลานุยยุมพะเยี่ยวงาขอเนี่ยอัดนำแบงกันนะฮิบะเลยเกิดมาแล้วกันมันเนี่ยเอขอเนี่ยงาโดทียาเราเลยนี่ถ้าก็พิษณุโลกเหมือนจ้าอยู่นะล้อพิษณุโลกเหมือนจ้ามิเนออัดนำไปกันนะพี่ก็จะไม่อยากอีเลยอายุเดลีกันอยู่ก็อันนั้นเลยจ้าได้มิเนอเลยวันเกิดและคู่งานเราเนี่ยน่าอุศพี่ก็จีก็อยากเนี่ยพิษณุโลกเหมือนอยากเนี่ยอุศทุลานะขอเนี่ยวลามาเลดูมาอัดนำไปกันนะล้อวลามาเลดูงาล่ะก็อัดดูที่อาบัจจามันเนี่ยพายงาล้อเนี่ยอายุมาดูนะพี่บาคาขอเบลก็ยังอยากเล่าละน่าอายุมดูลุติกังก็เลยไม่อยากได้เอขวัญเนี่ยมีอยากที่เบียนี่ทอเลยอ่ะล้อแล้วก็ยังจุ่มเยอะก็ดูแลไหมน่าอายุเออถ้าก็พิศนุโลกเหมือนแบบมีอยากเยอะน่าโลล้อขวัญเนี่ยเบียนจีมีเนี่ยงานนะฮะล้ออะดูนะล้อเฮ้ยน่าโลยองเงยยองเงยแม่ละมีอยากถอยยาแม่ละแล้วงานโลเก็บบ่ล้อถอยยาแม่ตัวแล้วเนี่ยมาเอเดียมาคอนเจอร์น่าถอยยาแม่ละล้อ

gamma yo mu me de ye nyo alo gamma yo mu me lo me lo khơ me lo lo ke me ye de no i ke nya nga ye nya lo na khaw kho ba i ke chu me ja ma man la de ga du kho le me ni da nga de khaw kho pa lo ye kho ne chu me ta ni ja tim na ba le pha lo ma de ye yo lo e kho ni to to ma ni pa ko jo alo ko jo be jan tha ne ja ka man kha ga ne mo la me ye nya lo na kho aba ma ya tho a lo ye kho ni kho mu nga yo du ma mu nga lo kho cha ma na a do lo nga a do hi wa ge go go do pe ni pa ga pha ya mle nga ye nya na lo ye nyo na nga na ha o lo เออก็เขาคอยเออก็ยุติอ่ะก็อยากเล่เลยก็เขาคอยเราคอยอยากมาล่ะมันเงินนะก่อนฮิบบาพุทธบุตรเกิดในอยากเล่หมอบเนี่ยล่ะแล้วโยนเนี่ยแล้วงานนะหาละแล้วงานนะหาละมีเนี่ยงานเบอร์งานก็ดูนะบุฮิบบาเงินมึงเออเกิดมีเนี่ยโยขวัญเนี่ยหมอบเนี่ยแล้วฮิบบาพุทธบุตรอยากเล่อยากเล่ดูแล้วเนี่ยมาในนี้แล้วนะคนเนี่ยเออเล่นนะเล่นเนี่ยแล้วเพื่อนงานอยู่ว่าล้อเลยนี่ถึงมีเนี่ยงานโลกันนะล้อยังงานที่จะถ้าก็มาเล่นหัวมีเนี่ยล้อนะมาเลมินาเนี่ยละเมียดัวกะลออยู่อะไรหอมินะลอเออกะกองกะถือจิยมญาณีจาเดกะจอยสนกกะยะเลดาเดเลทุลัวเอลาแทเยญาเอลาเทมินะนอโลกะเทถาเรอะอยู่โลนาลอดูหาโลนาคนะโลกะโลกะบาอยู่เหือเดเยญะเดเฮอยอโลเทเนเลมาละเองอะเทมินะลองาโลนาฮูกะขาวคอเบเทถายาเนี่ยอยู่ในจีเนเลมานะเลงเนี่ยนะฮูกะขาวคอเนี่ยฮิบาลอพุทธะเบอเลกะนะก็มาแล้วนะว่าอิสเนียมาขังอาเย็นเนี่ยเอขอเนี่ยลอยเนี่ยอัดดัมเบงเนี่ยนะฮิโก้สมเชื่อเชื่อจิโร่มันเอาก็จอมมาดัลเลมินานว่าเลียอินยาลันยังอาลงอันยาเดียวฮานาลูเอลเลยเห็นนี้เอขอเนี่ยเชื่อจิโร่เป็นนิจังอาเดียฮิโก้ก็จอมเนี่ยเลดาลอยเลดาฮิโน่ขอเนี่ยลอยังเหมือนมังอันยาเดน่ายาจังยาจังอาเดียเนี่ยเดอิสเนียงอญาเมียนงอลาเดเนบิงอลเมงเงินนาลอยเนียวเฮจอนะทีจอยนี่จอเตโลบาซิซิเตงอญาโดโลเลนายพายายันเจียเยญะลอเธอเนอะเดียคาดอเจลากะกอนเลอะลาเมือนะขอเนียเธอเนกะกอนกองกะดาดาลอกะโวอูอะชาอะมาอะชาอะมาเลยะลิดางาเดเยญะเดทีอานาลออะดีมาลอเลยญิตกาเจมามละคนละขอเนี่ยดะกะดูเมียกะจังอะลออะชอมาเทกอจอทอนานิงกงาเลเลฮงเอลอยญิวอะชอละดานัมทะเลละคงอะเทมัยมาละซานิฮงาดีอิมาละซาลอบานิฮนานิงกงาดีฮนานิงกงาดีละลอยญิวฮกามอนเจมละคูดะกะเทกอจงาดีละพะเอลอมอนเจมเทบาขาเพจินีพุทธะเบนะกะนะผมมันนี่พลาดเลยดังนะสิผู้ท้าเบิกละจิมินังอะไรก็น่าเพชรบุญละคนน่ะผู้ท้าเบิกเท่านั้นก็ดูเดือดง่ายเดียเนี่ยเดทิพัสิยาเจนี่กงอาเจตก็ยิมาลาซาลอบานเอลอดีมาลอจากขับพวงอันนั้นนี่กูมันสิงห์คนนี้ไม่ท้อเชื่อเกะกามกูเจมันสิเอลอเหี้ยเนี่ยไอ้คนนี้ฮิบบาลตั้งคนนี้เล็กเกินเนี่ยหกขั้นเงี้ยละเลยนี่มึงน้องเนี่ยมาลาเดียเนี่ยเดทก็หลับหัวปากละเหี้ยเนี่ยนั่นเล็กเกินนะคนนี้มาเลหัวทีเจมาเลหัวแล้วไม่หัวปะขอเนี่ยถึงก็นาดูจังอาลุมาจังอาลุเลยมาหัวเย็นเนี่ยแล้วจอมเมลีเนี่ยก็ปุ่นมาเลหัวมานั่นเลยเกินนะขอเนี่ยเธอเชิญกันมาสิอุเยี่ยมาสิอ๋อขอมาหัวดูเนี่ยงานแล้วเย็นเนี่ยเธอเนี่ยอุเยี่ยแล้วขอเดี๋ยวมึงเนาะแล้วก็สังกัดหมกกันมาก็จอกันมาเลยยออะไรกันเนี่ยยูจูยติจัวเย็นเนี่ยที่มีเนาะแล้วอิสันีมังงานเดียวยูฮัลโหลยมึงพามาช่วยเชนี่แล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งยังอ่ะเดี๋ยวมาช่วยเช่นนี้เลยเดี๋ยวมาเจอพายอย่างเจ้าเราฮิบบาฮับปาจอนเนี่ยจอนอู่จอเดินนะขอเนี่ยฮิบบาพูดยาเดินนะขอเนี่ยไอ้ยามาโยนนั่นเราอย่าอีอะไรไม่เนี่ยฮิบบาโยมาสินยาเบอร์อายุอย่าอีอะไรงานเราแล้วขอเนี่ยดีมาเนี่ยขาที่พูดยาเลือดเดือฮิบบาอย่างเจ้างานเนี่ยนี่นั่นเลยเกินเนี่ยฮิบบาพูดยานะหันยาลาแล้วเราเนี่ยมีมีนี่นะฮิบบาพูดนะขอเนี่ยนี่เชื่อมโยช่วยเจ้างานเนี่ยพี่น้องมงเล็กงานเนี่ยนี่อัลโลติอาเนี่ยก็ยศงานเนี่ยอย่าเลี้ยวหุ่นเบลอน่าหาเลยเนี่ยล้อออัลโลมาอามินเนจอลามาล้อล้ออามิยาจอมเองยูอามิยาโยเกเลงาโดเลน่าหันยาลาฮูบาอะฮูบาเนี่ยก็ดูดูอายามเงี้ยเนี่ยล้อจอลามาพี่อาบอยีเนี่ยแล้วทุกวันที่ไอ้ตัวหันอะไรเนี่ยอินุนักคนนี้อากุยอายาโยเนี่ยละต่อปะยามเองแล้วทุกวันเกิดงานเทน่าแล้วฮึก้าเขาขอฮึก้าเพชรบุฮึก้าพุทธบุตรเดินกันแล้วมันนะอักเกยามเล่ามือเดือดโดเลยนะหันยาละ
Adima data pa lo adima panio pa jodo na bo mi mi ni na chega yam la mi jala mena ye.

人民的阿拉跟他这个养了那好呢，就会通风马路了那好呢，无所谓吧。这个养了猫不老也尿，这个朝那他连猫了困没了才要搬哪了？哎好呢，这个他多拿了也尿铺他不了回来，喝养了回来茶几也尿，爷爷爱养了回来了也尿。啊，人民的阿拉跟他这个养了也解决没了无所谓吧，解嘛没了解也尿了，嗯。เจ้าเจ้การมินเน่เราเลยเนี่ยขอเนี่ยเห็นยุ่งพยายามเราคุยเราเนี่ยเจ้มาเจ้ไงเห็นยุ่งจิ๋วเยี่ยนะอุศรนะชาติอจิโดรานะขอเนี่ยดูเห็นตัวทิพย์เนี่ยเราทะเลหมอกแล้วขวดเราป้าเราอยู่จดดูหัวมืออ่ายาเราตัวเราเกิดงาแต่เฮ้ยก็พยายามเราคุยเราเนี่ยที่มินเน่อุจิยาเล่ที่มิยาเล่แต่เดมุกัทะเราอายุขอเนี่ยเล็กเกินนะเยเจเจก็เล็กเกินนะมุกัทะหัวมายาจ่าบัวเราเลยเห็นยี่มุกัทะนะขอเนี่ยชอยยยังไม่มาลัวจื้อเล่าเล่าลอยเนี่ยอ๋อยังงานเลยฮะเจมยาชอชุดใหญ่แล้วคุณอันเนี่ยเฮ้ยน้าขอเนี่ยงายาบะลอยเฮ้ยตาเด็กน้าขอเนี่ยสมยาโกชิโกบะลูลอยไอ้ที่เธอหน้ามาเบิกงานอ่ะเนี่ยไอ้ขอเนี่ยงานมาเอืองานอะไรมิเนี่ยลอยเนี่ยที่ชุดเต็มมาโหลเลียลอยมุกท่าเปิดแต่ขอเนี่ยพันเนจีลอยเลยนี้แล้วก็ลอยยาเจขอเนี่ยเจไอ้ขอเนี่ยเบี้ยมีอ่ะเนี่ยแล้วก็ยาเล็กเนี่ยมาหม้อขอเจขอเนี่ยหม้อเลยช่วงงานก็มาลอยดีมาตั้งตาปะจงอ่ะละเราเลยนี่อิสานีโกก้าขอนี่จอดขอนี่จอเราให้บาร์โดยสังหุมาลุแล้วโกก้าขอนี่หัวโลจอขอนี่จอไอขอนี่อ่ะยกเงินาลัวยกเงาล่าแล้วเราเลยนี่ยูฮันเนมาโมโหเดือขอนี่อีกเกินเนี่ยเขาอีกเกินหมอมีอะไรแล้วเราเนี่ยที่มีอะไรอีกเกินเนี่ยยามอีกขอนี่ราคาเช่เราเนี่ยน่าผิวหยุ่นเข้าไปไอเกินเงี้ยเราเลยนี่นาดูนะขอนี่ที่ก้านานะขอนี่เราที่พานี่ยาโลที่พังอายาโลเลจิงอ่ะเย็นเนี่ยไอ้คนเนี่ยที่ก้านะเฮน่ามาเชฟเพื่อเดียร์ยาเดียร์เนี่ยเดแต่ไม่เนี่ยยินนี้ที่อันน่ามาอีมีนายคนเนี่ยอีกเกอร์หมอเมียเล่แล้วเราเย็นเนี่ยน้าเราอภิวอายุงานเลยจอมแม่นาการปังเงี้ยช้อนเนี่ยคนเนี่ยเราเลี้ยงแม่เย็นเนี่ยมึงก็น่าคนที่พ่อหน้าเรางานรู้รู้มาจนนี่เรางานมาหน้าเจมาเลยหุ่นนี่เลยนี่เราหัวก็ปุ๋ยมาเลยไอ้คนเนี่ยที่ยามาหน้าน่าดูมาจานี่เปลี่ยนยาเจเย็นเนี่ยเบียงจีเนาะที่มีเนี่ยนะเล็กหมอเมียเดแล้วนะขอเนี่ยอยู่จีอย่าเล่หมอเมียเล่แล้วนะเราเนี่ยเธอก็ยุ่งเบอร์ชอชิ่งยังอะไรอินเทอร์เน็ตพุ่มมาเนี่ยเราเลยเนี่ยเธอก็น่าดูยังอะไรอายุงอะไรเลยเนี่ยอันนี้บางงานเลยจะแม่ชอชิ่งขอเนี่ยเดด่าเราเดียเนี่ยเดี๋ยวช่วงอะไรเกิดแล้วเราเดี๋ยวก็ดูนั่นว่าขอเนี่ยโลอยู่ห้องอ๋อเนี่ยเรียนมาเดียแล้วเหนื่อยเดินนะเดียเนี่ยอีสานียี่ดอนีงอเนี่ยเดในบิสเลเดียเนี่ยเดียมึงก็รักคนงงก็ถือแล้วยอมหย่าเนี่ยจำไม่ได้ช้ามาเลยด้านเลยได้ไม่ได้เพราะว่ายาจังอ่ะที่ปวนาก็มาคนเยอะจู่แล้วพักยังไม่ได้เราเลยเนี่ยถ้าไม่ได้จะการอกาศในบิสบิกาเลยเนี่ยมามันนี่นะเราเนี่ยตอนเด็กเราดูยอมหย่าเนี่ยยาแม่เนี่ยเดือดไทยไม่ของเราคุยเราเนี่ยเธออดีอาคาผู้ขอนยอมหย่าก็ยาเนี่ยงั้นขอนี่อีกเกอหมอเรายอมหย่าก็มายาเลยมาเลยก็เสียถ้าก็เราจากคำพูดแต่ขอนี่เราเนี่ยงานมาพูดตัวแพ้งานตุปากับตุปาแล้วคู่ก็จบเราเราจากคำพูดเราจากกระชุ่มเนื้อยังแม่จีโร่มาเงี้ยเรางานมาพูดเลยเกือบเราไอ้ขอนี่เราจากถึงก็ยุ่งยังแม่ก็ลิสอหุ่มมาจนในยาเธอที่มีมายาอยู่เลยว่าสิเนี่ยยี่ยออายามยาในกลุ่มยาหน้าขอนี่เลยเกือบเนี่ยยาอยากเลี้ยดูเล่นอยู่มันนะถึงก็แต่มาเงี้ยเรายังแม่ก็โดยสังหัวปลาหน้านัวอาโดเนี่ยอาโดพะพะเราเนี่ยมีน้องหุ่นน้องขุนเนี่ยไหมแต่ก็ยังขวบเพื่อเราอยากกาเบลอยากเล็กเกอร์กาเราสามีอยากขายไปอยากเล็กเกอร์กาอาโดพะพะเนี่ยช้อนเนี่ยแล้วก็อยากเล่นยาแม่เดย์แล้วมีน้าหัวผุนเนี่ยที่ปู่อยากเล็กเกอร์คอยเนี่ยเราอยากก็อยากขอจ้าชิวมีกาเราเนี่ยอยากจะอยากอายามอยากโดนยานะขอเนี่ยอันเดียกขาผัวขอนี่ตัวเด็กเล็กเกอร์มาเดย์เนี่ยเดย์นะเฮ้นะขอนี่แต่ก็ยังนิทิยานานะขอนี่เราผู้ทับเบิกแม้เขาข้อแม้เลยเกือบหมดหน้ารอกรรมาจวงะเจจี้แหละหัวงะพี่ว่าจวงะเนี่ยอยู่งะแล้วยี่นี้แหละหุ่นยาผะรอยี่เนี่ยจะกาเอกาด่านนั้นเนี่ยบีสิบีกาเลยเดียยี่เนี่ยเดียเฮ้ยกันเนี่ยนะรอยี่เนี่ยไอ้ยามไม่ติดจมูกพะยังไงยี่เนี่ยรองะนาทีงาเพิ่มยันนี่รอยี่เนี่ยที่มีไอ้ยามเฮ้ยกันเจอแล้วเฮ้ยรอยิ้มสอนนะรอยี่เนี่ยเธอกาเราจะขอเพราะเนี่ยบินอาหารได้เนี่ยเด็กเนี่ยเด็กอายำหัวล้วนฉลาดล้วนเราเนี่ยอบอริกอในงานเนี่ยก็อายำข้าจะเล่าล้วนเพราะบินอาหารได้เนี่ยเราอายำเจียนะขอเนี่ยขออีมาเดย์หมุดจะสรุปเราคุยจะเล่าเราเดย์เนี่ยเด็กยังน้อยที่ขอล้วนพัฒน์จุลามาเดย์ขออีมาเดย์อุดุธรรมา

Aukudabe salaze salanya e azukudabele mia.

0: دبي ساز لي عصي.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลาง สำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทางนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
10: นางคิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: โยชายโยต้องมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาเตปัดโดผัดชีเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกพอลุ
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: สปสชชอยชวยตาชววาสีตาดมือพาดวกีก็มินีแน่จ้าดอลเล่นเด็กยางตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐภัยเอียงอมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในหลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาดิเลคินีประบาดชนะเมแวะตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโกรคนุปุติเตอร์ตาชาเรเล่ประบาดมาเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอร์ประแล้วนี่คือชีแซสัวพอโกเปิดเปรย์บาดอมาเจลาซาเซบาประบาดชาทาลาซีเมียว่าบาดชา HIV ดอกไปแล้วคือกิโลตึกยาสู้กุดอซีกว่าอัธรเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็งานเดียวก่อนเดี๋ยวเรา
13: ดอกแบบปากยอบโพเนเมบาสะสู้ออมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาตาเชอกตอเลอควินาริเลตุเลออนาริติชีเกนาดอปกากอดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกยานุชคือกิโลเฮิร์ซวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ซเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะดอลเลอร์ออนไลน์จิตาดาแวเนาะแล้ว TikTok เลยค่ะกว่าดอเดอะแฮกว่าดอกว่าเซชตาเนี่ยคือเราจะมีละลีก่อนล่ะมีไหมพรีเซนต์เนาะโอเคสก็ลอซาดีแต่แล้วก็นั้นแล้ววิทยุกว่าดอกไปแล้วออนไลน์เลยค่ะตามโทรศัพท์ตัวดอกตัวจบกว่าเซนเอาไปเบอร์โทรศัพท์เติมเบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือว่าวานุ้ยเนาะเดนิยาอีมือนี้มือซอคีชิลุยลาสิงหาคมเจเจโจเดอะเกลเลเลิกก็ตื้อละหลายละลิมาชอบข้อตนี้คินี้อยากจะเนี่ยและฮาเลอร์แม่แฮคีและฮาเลอร์ก็ฮีเดก็ด้วและฮาเลอร์เสียยาคีและฮาราชิเกเนาะอ่ะตัวคนนี้แต่ก่อนที่คอลุปเปอร์ธรรมดาที่ซอฟแวร์นอมบีว่าโอเลอร์ก็ฮีเดเนาะบ้านแม่เตียนเนาะบ้านแม่เตียนในเดอโอเลอร์ตำบลแม่วินเนี่ยกันแม่วินแม่วางเดอปานี้เดอเทวดาพอมูลาปัสสิญาหล่อซาเลอร์ยาลิมอเนาะอาเวเนเดอร์แกว่าเลอแต่ก่อนที่เดอร์กาไอแหกกว่าประสบการณ์ละยาดูทอมเลอร์ชุดก่อนได้ตาพึบกันเนาะเดอร์เปิดล็อกติดหล่อซาตื้นนี่วีมอัตเทวดามือกับพาตีพูพีเดอร์อาซากิจื้อเนาะแฮทอแฮทอห้าจิตาอ๋อขีดจื้อเนาะทุกคนจะได้จะกระเจ้าจะตาอุปการอัตาเคลือมาแล้วมาเกิดคลื่นเนาะคลื่นเดินแล่ทอห้าอ๋อเนาะทอห้าเดินแล่มีต่อตนาวีจื้อเจอพาตีโอ้แล้วแม่คิดอ่ะเนาะจะมือกับจะพาตีจะเวนนอไปเจ้าพี่แม่คิดเนี่ยเนาะแกจะเลิศจะป่าดับเบิ้ลแวร์เราซาเดอร์เลิศจะป่าปานีเนาะเดอร์อีคานีอ่ะดอกตะแควต้องมีดอกเวดดอกตะแควแล้วจะป่าป่าเด้อและเฮาอ๋อและเฮาแล้วแม่กีเด้อและฮาเด้อเห็นรอบตาร่าแหละโอเดอร์เลโคมอโอเดอร์ซาลี่โอเดอร์จะหรออะโวคาโดตะออาจัดเนาะเด้อสุกุซักคือตินี่และเฮาผ้าหยีมาและเฮาตบลอนี่เลิศยาขอแล้วจะมูจะเป่าดิและเฮาเด้อวีกีละเนาะเกมมีต่อตนะพี่เวนอเวนอบิวออเดอร์เนาะวีก็ดอจะแลเลยเธอก็คอยเอ๊ะปกิจจนตาวีแต่เอ๊ะแล้วเฮาพฏิทานีที่แก่พฏิทานีเดอมือกาเนี่ยเนาะอะคือแรกเอาโอ้เลยเดินอะโตคนเดียวใช่แล้วเฮาเนี่ยเนาะแผลโคแผลล่อตามือกาเนี่ยจะแล้วตูโตแล้วถอนล่อตาสุดล่อเนี่ยแล้วแต่หากินล่อฮัชชอเดอเลิศก็จะแล้วมันตาสาแล้วใช่ซะพี่เนาะพี่ออเดอร์ตาพอปอดเลยเนาะจะซ้ำอีกหน่อยเดี๋ยวสักครู่เราถูกกินเราวีธรรมดาตัววีเนาะจะเฮ้เราอยากจะกินช็อตเนาะเด้อและเฮาเมื่อปฏิเดิมมือสูมือซาดมาปฏิทันนี้ได้เออเริ่มมือมือนี้ให้ขออีแพลเสียกีอาซากีเจื่อนอนแต่ไม่คลื่นได้แฮทอดอจะกว่าเอ๊ะมือนี้นี่เพียกตือเด้อตึกคลื่นอาการที่ซอลเลอร์บาตบาเนาะดินิจตาบลื้อก็กันเลยและเฮานั่นเองตุลอคอเชอร์ปวากิคือเต๋อเนาะเจ้าชาตรีพิมพานเตอร์ดันและเฮาซะเจ๊เอาโอ้แพร่ว่ากรีคีก็อาจจะแต่บาตบาแหละเนาะบ้านไม่เกียร์น้อยเด้อตินี่และเฮาจะเลตูต้าจะสัญญาโทรศัพท์โตจะคือถอดกีอัดกระจาตัวโดดตัวโจยาเนาะตาบลื้อคอตาเชื่อก็ตอบแม่คลื่นกันและเฮานาดอมาเริ่มมาจะก็จะมีปกิจชื่อตบลื้อตอนเนาะเมน้องตาเมเรเนาะเลิศตัวอุญญาณิพิมแม่วินแม่วางพิมตอนนี้กว่าเพยอหินกิจชื่อว่าดาสบลื้อตอนยาเนาะกว่าเดซอเชกุเชกาปากันยอลอยเอ็ดลอกุ่ยมือกับพัติพือพีก็การไหนเนาะดีเดจ้าเนี่ยตัวคนแท้แค่ก่อการลักษณะเปรย์อีดับเบิ้ลแวร์เคโดเกินหนาตาซาวิซาฮาโกเนาะดอมไม่ทิ้งรถจอกอะเนาะดีเดจ้าเนี่ยอ๋อถอยนะให้ก่อนเนาะดินเนช่ากระดาษชอตซาบิตุเลยอีซาฮาโกฮากิกันนาดอตะเกจตาบอบาให้ก่อนเนาะ

เกเตอรี่ตาซาวีนอสระปฏิทานินอาตากระดาลเวนนอนิดอุสก็เนาะเดพอกาเสยือถอบานหน้าเนาะฮาเกกนาดาตากระจอตาบอบานอนดิซอมาตุนุยเนปาเลกวาดอตากระจอเนาะกนาฮูตากระจอแล้วเราสหกรคาดิซอปาอือตาซาวีอาเกปาเรตาโรมูเลอร์ก็จะแตะลามิวซาพลาเดกาเนาะอามิเลเรเมกเดโนเนาะอาสมุลอพิซิโจเนาะอันนี้ลุยชิควิเนาะลิชิควินนี้ดีมาจากโอโอเดอร์อาซาสมิซาสมุลพิซิโจก็สิสระแลมากว่าเวดาเดอร์ดิซออาบาตาชาดิซออาก็ดาภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนาะ3เส้นนะคะแต่ใครเนี่ยคอปญอเลสวีทีเลและหรือลาซาเนติเตเนาะโอเวดาเซอร์โบเนาะดูโทมเลอร์ปกว่าเวดาเลิกอาก็ดาตัดแทเดอร์เลิกกล้องจอนปิดเนาะดิซออาโอโออาซาสมุลพีเนาะอมินอจานะมินอตสิญาลซาเลตนาคอลมินิมซอตชิควีลาสิงหาคมนี่คือโทยากะยะคือชิควีเนตะไคเดอร์แกตะเลจะแลฮะคือกว่าดอตะกะจอตะบอบาดิซอลคือสิสระเฮเตจูเนกแลเตวดาบาคาเดอร์ตะชาเลซาเนาะเลจอแตโยกวดาโรคหัวใจเนี่ยแกตะเลบากะกว่ากะผาเนาะดิเนจานี่เพื่อตะเกลกว่ากะผาบาบาตบานีเพื่อมีเนาะเพื่อโอเลบโคปะก็มีปะหมูปะปลาปะปูเวมเรเกบาเวดาซิจินอนดิซอลก็สีสราบเนาะอากอยดาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษ์เนาะทองหงอาแกเลสระเจแกเลก็สีสราสุลูสุลูอาแกสระสุลูตาเจบาคาเดเลซาดอลเลสุยาโกลเนาะแพทย์โจมาโลพาดูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวกิเมเฮเตปโลบดอเยจาเลบาบากว่าบาตบานีกับบาตาชาบาคาเดซาเนาะแต่เวลาอันโนเกเตอร์แลกาดิซอนเนสันนับกักกาสันนับกัชาเนาะโลกาเนี่ยไม่มีนอนเนตาไปผ่ารอตาคือเล่นสันนับกักคนเนาะโลกาชาเริ่มเล่นสตาร์ดปานีวีคือคีคอยู่พี่บ่าเนาะตะคันนี่อัชชาเนาะเลตุเลอร์นึกคาคีเนาะนึกคาคีเนชาจีตะคันนี่ดิซออาเมชานี่บาตบานี่เดอบาปลอบดอลซาอาเกตาแต่ปลอบดอดิซอบาตบานึกบาตาชาลาก็ดาภาวะหัวใจขาดเลือดดิซอเลสุยแลหรือเลปซาเตอปูลอเตอแชทถอจะเนาะดอลเลอร์อันเดอร์กีตาบรีเนาะตาบรีซาวีก็ดอกซาตปอเปรทอบากซาลอกาอัลลอฮ์ช้อนก็บลอจานี้เนาะลอกาเนื้อพี่ตามาตาดิซอลล้อเนื้อห้าทอห้าล้อคอนโลดิซอลล้อมันจะลอกาเนื้อตาบริซาบากานี่มีเนาะเนาะมีเนาะออโตโคเนาะมีเนาะออโตโควีลอกาสนับกาการสนับกาตมือว่ะเนาะบาดูเขือคือดูเขือลาท้อชิแกวีก็ได้มีพืชสนอเล่มือขี้มือนากระซาตะปอเปรทอเนาะแม่มาซาดีเดอร์บาปลอบดอลซาเจ็บดอลเลอร์โซดจ่าซาตินเนาะซาตินเนาะวิลี่เนาะซาฮู้ฉู่ฮู้คลีนเนาะลาหลอดอะแค่นี้บางานในตัวสัญญาเราซาเราอะซาตินเนาะเราอะเปมีหมอนตมือว่ะเนาะมีหมอนตมืออีใครบาลาโอ้ซาตินเนาะเราซาฮู้คลีโคเปิร์ทอนะแค่เนาะบาตบาดินเนจ่าเนี่ยแม่มาซาดินแล้วอกซิสระเคลเคลเนาะดอลลี่จ่าบาคาเดแมคคิซูแมคคิตี้บาคาเนกลิทอแมคคิซูตาขอที่คอโลโตโออะตาคาเนอาเฮเวดาดิซอลเริ่มซาฮูเคลเนาะวิกรอสวีทีและหรือละคุณโนตคลือหลอคีบาเนาะดินเนจ่าเนี่ยบาตบาก็บาเลตาชาบาคาเดซาเซเจดอลเริ่มยาจ่าแต่เวดากว่าเลนคอเนาะคอญาโคคอกึแมนคออัญยอเนาะอีคาเนเดอร์นพอลอตาเดอร์อัลลอยเจอร์ราคานี้ราคานี้บาตบาเนี่ยแต่เวลาบาคาเดอร์ทีและโอเนาะและโอเลนคอจานี้วิกดอดิซอเลเนซานี้ฮีเนสวีทีและลือคลือว่าเนาะดิเนจานี้ก็สิสระแต่เวลาบาปลอปดอลซาลอชอเลเปบาตาชุดตาชาดิซอตาชาชีเชอร์ลาก็ดาความด้านตาชาโรคเบาหวานเนี่ยเนาะดอลเลสวีทีชอซาทอความดันโลหิตสูงดอลเลอร์โซครามตานีโอเลอร์นสวีทีราตเลอร์อาก็ดาไขมันในเลือดสูงเนาะอีคันนี้ก็เปิดทวดาดิซอลเลอร์เพื่อออมหมอทูออซีเลอร์กิโลราตเลอร์บากานีเฮเวดาดิซอลเลอร์ตาชมมีชมโมระเนาะดิเนจันนี่บากกว่าเชลซา
Huy nó lơ cả khứ nó đi nè cha ni ta chu ta cha bà kha đưa su đưa sa ni bà bà lọp đô lọ sa ư ghê nó bà gà ta ư chứ nhà bỏ đi chứ ta bà đi bà mưu cha bà ta bà nơ cơ bà nơ cơ bà xế nó đi nè cha ni kết quả lơ nơ thu nơ thi đi xo nơ mù nơ bà nơ phương phía mê bà ta bà nè lọ cho lơ ta cha chi chơ ta cha khoam đàn lô hì xú nè bà ta bà nơ cơ bà xế chế nó đi nè cha ni qua chơi cái cha lơ ta ta chưa có thọ khai y ở ta ở ta ở là ghê nó ghê lục lục quẹt ở cầm lăng cài thọ bố nó cứ ghê đến nà nó đi nè cha nè nó hết tao bà xin nhà cứ nà ôi đã phơi y lại cái nà đó quá ta sao vì đã tập lỡ mới còn đã phơi về cái đồ cái nà mẹ thì lo cho nó cái nà sẽ có gà nó

0: กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร62เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี
7: ้นางสาวพาชเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประธานสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเพื่อสู่ภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75ล้าน4แสนบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกคริสนาถขวัญแสงสุขรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกคาร์โล
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
12: อใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันตื่นเอาดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮากิเฮิร์ตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางและกลางค่ำอยู่จอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินจัดอยู่ที่49เส้นทางประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3นะคะสปท3กรมประชาสัมพันธ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันจอมกันดีในค่ะในตอนการเฮาค่ะใหม่สุขาในจึงเตมาฮบทบจอมพี่น้องเขาเซในวันเหมือนในก่อถึงมาในวันที่24เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนเก่าใหม่11คำอยู่จอมกันดีในอำเภออำนาจเดียวก็บ่ได้เป็นกลางว่าบ่กลางไว้ก็ได้เป็นห่างเฮียนไว้ออกว่าออกไว้ก็ได้มีปล่อยอีสังขะบ่ออกไว้ก็ได้มีปล่อยเตียนแทงปล่อยหลู่สั่งการกฐินต่อถึงเลิน12มนปล่อยเฮาก็ได้เป็นห่างเฮียนไว้ตอนดับปล่อยปีมื้อใต้ในนั่นค่ะปีใหม่ใต้ในยุ่มยามมาติเฮ็ดวันเร็วกันค่ะเนาะย้อนผู้ห่างวันเลินจริงใหม่ว่า1เป็นปีใหม่ใต้เฮาในนั่นค่ะเนาะกำนำในเทงกันอยู่คือๆกำดีนั่นกึดตีในดีนั่นกึดตีในในนั่นค่ะเฮ็ดอ่อนตางในก็อยู่เลยว่าห่มจมไปครับตอนปีใหม่เนาะมันก็ในนําตําไปถึงปีใหม่มาจริงไปสูงปีใหม่ใต้ฮอดนี่ค่ะมันก็ไปเจอก็มันก็เป็นลงตั้งฟิงยามอันที่เฮาคาวนว่าเฮ็ดปล่อยปีใหม่ใต้ก็ที่นั้นที่ที่มันดูเลยเฮ็ดห่มจมครับตอนปีใหม่ใต้นั่นก็ดูเลยเป็นเฮ็ดมื้อวันอันเป็นภาพตอนปีใหม่ใต้ก็หลังสินั้นมาเฮ็ดหมอก15วันก็ยังเฮ็ดปล่อยอะไรอยู่จังนั้นห่มจมปีใหม่นั่นน่ะน้องเป็นจังนั้นอะไรอยู่นี่นั่นค่ะนี่ก็เป็นทางหนึ่งหรอกตีเฮาหนังกันตั้งหลายตีหลายตั้งจะเทศอ่ำแม่นวันกันมันก็ว่าอ่ำเลื้อยๆกันพอเหตุกับวันนั้นเงินบ่อะไรนำหรอกก็เขาจะมันจะไหนแทงลูกกว่านี่นั่นค่ะก็ไปเป็นการป้ายหมักมีกว่าแปดแทงในค่ะย่ำพ่องแต่เร็วในค่ะเนาะพอเหตุป้อยมาในบนถามว่าสองห้าปังป้อยค่ะเป็นผู้เกี่ยวปังในผู้เกี่ยวปังในเหตุการณ์นักค่ะนะผู้เกี่ยวปังในเหตุการณ์เฮ่อน่ะหรือเลยกุ้มทิ้งปังป้อยเงาต่อไปเยี่ยวต้องใจมันก็ว่าผู้เกี่ยวจังหรือเลยทางนำลามันอินเกี่ยวกับไรอากามันที่ได้มันเจอค่ะนะหลุดเลยหู้หันถึงนาฏิการงานเผิ่มมันจังหนันจอมเนี่ยมันหลุดเลยกุ้มทิ้งไรไพ่หมอน5ปางบนทุกซาก5ลองปืนไปตัน5หลุดเลยหางเฮียนวางเพียนซึ่งหือเนี่ยมันเดี๋ยวเลยเป็นกุ้นเรากุ้มทิ้งไฮไลหลุดเลยอุบกุ้มปืนไฮไลให้ปืนป้ออยู่ในลองกุ้มกำของในปางปังนั่นให้นั่นค่ะนะก็นั่นแหละมันก็ถามว่าโอ้จังหลุดเอากายอย่างเบกาล่ะมันก็อาวสุเหตุการป้ายมักมีเฮาก็เอาเนาะเงินเนาะใจฮาลูกกะไกเพราะสุเหตุปังป้อยเหมือนจังว่าปังป้อยบ่ถามว่าวันกาหือนี่มันก็ได้มีเรทมันนั่นน่ะเนาะก็ได้มีกาขันมันขนาดการนั้นกันนายมาบ่สุถามว่าปองเป็นเลยมอกะหือใครให้ปีเข้ามาจอยแถมเงินมันก็ว่าแทงกรรมลองใจบ่เฮากะแล้วก็ดีกว่าเฮ็ดไหนนั่นน่ะมันก็ในโอ้ไปกาแล้วเฮ็ดทั้งกล้วยก็ไรกะก็ไม่เผื่อเฮ็ดทั้งกล้วยมันเลยว่านะมันก็ในพึกออกมันก็แขนเนาะมันก็ได้ออกไล่ปานเก่ามันก็ได้ออกไล่น้ําอ้อยมันก็ได้มีมาทางเผิงมันสิเป็นเหมือนจังหนังว่าซิกเนเจอร์ของไผของมันกว่าจังนั้นนั่นค่ะนะเนาะจังนั้นนี่ค่ะก็การลองตั้งซื้อในนั้นกูลองกวนให้เฮาเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นความไล่เฮาก็รู้ไล่ลิเพียนนั่นค่ะให้กัดแขนอันใดอันหนึ่งติดตื้อแข็มดีเนาะพี่น้องเขาค่ะแต่ที่มาอยู่เป็นผู้จัดรายการที่ไหนในผมจะว่ากัดแขนมากกำเหลียวฮันารุอ๋อหมอฮังกะเราเลยกับพึกใจเขายามตัวเด็กกว่าพึกรัดพึกจ้าเฮ็ดจึงหือลีเราเลยรัดน้ำเสียงจึงหือในค่ะเนาะก็ว่าเป็นภายใต้เขาได้ก็มาเดียวว่าโอเคแค้นซิมแค้นซีในเขาก็ในอยู่ที่ในซีในที่ดิ๊กมันจะกลับปานจึงนั้นเยาย่ำพองดาเหลียวในค่ะนะเขาโหลเลยคึงปองให้สร้างเขามันปอคือตันเนี่ยเราก็ถูกเมียนจอมปึงติตื้อแคบหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะบ่แม่นปีๆน้องๆเขาค่ะมาถอมด้วยข่าวเงากันเที่ยงในค่ะย่ําพองตะเหลียวค่ะเนาะปีๆน้องๆเขาค่ะตะเหลียวในเปิ้นก็ละว่าตั้งเป็นโฮเซอร์นรงรอกานรงยอกาตั้งเป็นโฮเซอร์ตั้งเป็นหลอดเลือดจําซื่อในมันนําเตอปนตีเนี่ยแนวในนั่นค่ะเนาะมังก็ในครึ่งกลางเป็นกว่าสิรับมอยกว่าจําซื่อในก็มีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซื่อในเฮาขาก็แค่เอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตอนจนถึงบ่แม่นปีๆน้องๆเฮาเขาหลายๆก็หลายๆคนจํากันนั่นค่ะเนาะว่าสิเฮ็ดจังฮือลีลาหนังฮือเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเฮาอําเป็นตั้งเป็นเฮาได้เฮ็ดจังฮือล่ะหนังฮือเฮาบ่ได้ลดยอมตั้งเป็นกว่าไรนั่นรู้เลยรู้ล้อมตุ้ยถึงลองไปอยู่ลีเฮาเฮาได้เลยเฮ็ดจังฮือล่ะมันก็ว่าปีๆเล่นๆก็ต่ํากว่ารู้จังๆในก็ใกล้ๆว่าหั่นกันอยู่ใกล้ๆดูเลยฟังกันไว้ว่าเพราะว่าฮู้ใจเฮาค่ะติมีปัญหาในๆค่ะ
ผายมอยาจันจอมเก้งแมวเขาบอกละถึงหาลองเนี่ยค่ะหาผังห่างที่เฮียทาหูใจเขาค่ะมันเตะได้ก่อเกิดปัญหามาที่เขาค่ะอําถูกหรืออะไรปล่อยปืนปล่อยแปดมันเนี่ยนั่นค่ะหรือไรรู้ลอมด้วยถึงลองเปลี่ยนไปแรกไรลักษณะตูคิงเขาค่ะนั่นขนาดเนาะอันไหนในนั่นค่ะผายผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงค่ะอันนี้ก็เป็นมอยาผายตั้งเป็นหูใจได้หลอดเลือดเนี่ยค่ะตีตั้งไผ่มอยาจั่นจอมเก้งใหม่เขานั่นบอกรัดถึงว่าโหเจอเฮาคานในมันติดมีปัญหาในอําถุหรืออะไรป่นขามมันกว่าแปดในได้เป็นซึ่งหือล่ะในหน้าอกกับยกก็เจ็บหน้าอกหน้าอกกับอันว่ามันหน้าอกอะไรมันสัตว์มันกลับให้ในเนาะพี่น้องเขาค่ะมันเจ็บหน้าอกในนั่นค่ะยกก็มันก็ดีสัตว์ว่านี่ค่ะตีไข่อ้อไข่ต้นว่านี่ค่ะมันยังมีอีหยังมันนิกติงใส่ที่หน้าอกเข้าคาว่ะจิ้มเจ้าไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นเส้นไหนคะยกกำลังปอกมานั่นเนี่ยก็ตีรูดย้อมลงกว่าขึ้นตีขึ้นเป็นมาแทงเจ้านั้นนะพี่น้องเขาค่ะยกก็ประวัติเป็นเส้นไหนนั่นตีลาดว่าโหใจเขาค่ะนั้นมันขาดเลือดค่ะพี่น้องเขาสั่งเจ้าว่าโหเจอเขาค่ะมันเจ้าว่าอีหังมันหนังมัดกลุ่นติงติงเสริมนะโอ้เขาค่ะห้าถวยเจอยาพักกับพัดสัตว์ห้าในนั่นถึงบอกว่าโหใจเขาค่ะมันขาดเลือดในนั่นค่ะอ๋ออําถูกรีเลยไว้เมาหมางค่ะก็เป็นเจ้านั้นนั่นนี่ค่ะเพราะมันเปลี่ยนแห้งเปลี่ยนแห้งมาถี่จับกันมาจับกันมาเจ้านั้นในไหนจึงตีจางเฮ็ดเธอหยาบในนั่นค่ะมันตีเฮ็ดให้หื้อง่ายถวยเจอก็หยาบค่ะแล้วก็เพราะว่าตัวเจ้าเก่าหื้ออ้วนไหลง่ายในนั่นจึงอยู่ดีอําเลยเหตุการณ์ทั้งนักๆหนาๆเตะๆในนั่นก็เหมือนว่าขึ้นโคไรกว่าไปมากๆกว่าเช่นในก็เฮือผิดปืนกว่าเยี่ยวในจึงถูกดีเลยกว่าหบทบหมอยากดจัดกดทัดและยดยาปันเท้าขาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็สั่งเจ้าว่ามีถวยใจหยาบมือเขาค่ะนอนตะคายก่อนจะเดินหัวใจเข้าหลุดเลยเอาหมอนนั่นมาหนุนให้มันสูงอิดอ่อนหนึ่งค่ะหนอพี่น้องเขาค่ะยังก็ตื่นมากลางขึ้นลึกนั่นเนี่ยก็เพราะว่าถวยเจอหยาบหนาในนั่นก็เป็นผังห่างที่อําถุกเลยเอาป่นกว่าแปดในนั่นเขาเจอสั่นหัวเจอมันเตียนพิษเปืองว่ะเจียมเจ้าไหนมังก็วนว่าหัวเจอเตียนเพ้อเหนียนเพียวในนั่นค่ะอันนั้นก็เตียนเทืองป่นตีเหนียนเพียวเจียมเจ้าหนังในนั่นว่าเป็นเจิงในในจึงมันตีว่าเป็นผังห่างที่เจ็บหน้าโอค่ะหูขึ้นหูไข่ค่ะเป็นร่วมน้ำมือท่าในนั่นโดนเลยกว่าค่ะโดนเลยกับครบทั่วโมยาลองตั้งเจ้าในมันหลีกูเนี่ยในคานอพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวจังให้ได้เลือดกว่าลิงออกเขาค่ะอําเป้งป้อในค่ะมันเดี๋ยวจังให้ว่าเลือดกว่าเลี้ยงออกเขาค่ะนั่นมันอําเป้งป้อในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนาะยกลองตั้งเจ้าในนั่นในค่ะบางอันมากกว่าที่ขัดน้ำแน่อํากินน้ำอําเป้งป้อนอนรับอําอิ่มจิ้มเจ้าหนังในค่ะลองตั้งในตั้งเป็นโฮเจอเลยหลอดเลือดในถูกดีเลยรูนล้อมได้ถึงกันดีลีค่ะแต่เหลวในนอนรับเสียก็รับตายลงกว่าอําตื่นขึ้นมากก็มีมาน้ำนะคะเนาะโยก็เป็นกว่าอิดอิดออดออดเซนะคะถวยจะกลางคำกลางขึ้นตั้นหันเจอเจ้าในก็ตายลูกกว่าเสียมเจ้าในก็มีรองตั้งเจ้าในตั้งเป็นหูเจออันว่านั่นมันหลู่ไรฟังกันไว้ที่ตีว่าในนั่นค่ะเพราะแม่พี่พี่น้องน้องเขาค่ะในก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะออกพี่น้องเขาค่ะกำเนิดข่าวมาด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะพี่น้องเขาข่าวเงาอันนี้โมคานนติต่อแต่แค่นี้ในนี้ก็ได้เป็นเกี่ยวกับลุยลองฟิงฟ้าราศีในนั่นค่ะเนาะก็ไม่ลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเป็นไว้จึงหือพองลายังตึกติมีฝนล้มตกลงมาอยู่5ปกติมาด้วยตั้งปอดห้องจึงไทยเนาะใครอยู่เศร้าไว้ในจึงฝนเด็ดตกลงมาหูปากมัน60ในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวมีฝนตกหนำบางพื้นที่เมืองหนังตั้งเจตวันแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่เก้งไฮพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์และเมืองเจตวันเมืองตากค่ะพอตั้งเจตวันตั้งนานนั่นเนี่ยก็ฝนบางทีเด็ดรุดย่อมลงมาค่ะบางทีเด็ดตกหนำก็ยังตึกถูกดีเลยไว้ฟังกันไว้อยู่ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะก็มาฝากตัวนทุถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจังหลังไหนค่ะเพราะเดี๋ยวมาด้วยตั้งปอดกลางไหนค่ะเมืองไทยปอดกลางนั่นไหนก็ฝนเดือดตกน้ำตีร่างเจดอนนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเที่ยงตีหนึ่งคำติดกับตัวตีเราเที่ยงหลาไหนค่ะเนาะเพราะเดี๋ยวมาด้วยตีร่างอันจำนำปังหลายนั่นในซึ้งไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะก็เดือดตกน้ำน้ำมังพื้นตีน้ำปังหลายตีร่างขึ้นสูง2เมตรไหนค่ะหรือเลยฟังกันไว้เลยทอมข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่ดาเซค่ะว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาก็หลุเลยฟังไปลองลิ้นหยดลิ้นก่นลิ้นปังผ้าผ่าไหนค่ะเนาะเยอะก็ตัวสัตว์อ่ะเนาะค่ะเลี้ยงไว้อีกว่าตัวเฮาค่ะให้หลอดพี่เขียนกันนั่นอย่าไปกว่าอยู่ดีกลางปางกลางตรงกลางหน้ากูผ้าผ่าใส่อย่าไปกว่าอยู่ดีแต่อันปืนลิกปืนเผาอันนั้นก็ป้ายอันที่ปืนตั้มว่างไว้เลยอันมีลองแข็งแข็งกูจังกุนเตียงใส่เฮาค่ะไรอย่าไปกว่าอยู่จำ
ติเสาไฟฟ้ากูมอมันแตกค่ะเสียมเสนค่ะกูมันล่มกวนใส่เฮาค่ะเสียมเสนค่ะกอบนั้นในลูกเขาก็อยู่ได้เฮิร์นอันดีมันหลอดเพในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาเยอะก็ห่างเฮียนควบของเครื่องแจ้เอาไว้ตีสูงน่ะเพราะว่าปืนตีองตีเขาใครอยู่นั่นกูจังเป็นเพ่นน้ำหลุบน้ำน้องมาในค่ะอ๋อฝากดอนจุดถึงพี่น้องขอเสื้อหนังในค่ะหรือเขาหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุบมาอู้จอมกันเที่ยงกับหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเพียงความหูในเดี๋ยวเป็นเพียงความใจสายเลี้ยงน้ำพิษผู้ขนะห้องไว้ค่ะอ๋อเอามาฝากดอนจุดถึงพ่อแม่ปีปีน้องน้องเขาให้แรงยิ้มถ่อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะตอนเดาหาด้วยมีอะไรก็ไปหู้หาด้วยจะใส่เรื่องก่อนหายอย่าไว้อ๋อ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาถมอยู่ที่เลยตั้งไรกันพ่องค่ะพี่น้องเขาได้ยินถมสิงเงาหางสิงอยู่ย่ำพ่องตะเหลียวเป็นตีตั้งห้องปล่อยสิงเก่งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วเฮิร์สค่ะอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไหนคะสปท3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีที่เหตุการณ์นี้งูเขาโน่นเขาเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กุ้มกำลองกรมประชาสัมพันธ์ห้องการลงภายสมห้องหลวงดังเมืองสิงห์ไทยและมันก็ถามว่าเหตุการณ์ใดในหนึ่งจมว่าไงก็อะไรต่างเตี้ยมกว่าอะไรคะเหตุการณ์ปักปึงเมืองหนังจอมอันเหตุการณ์หับการคุณค่ะแปดม่องกึ่งถึงสี่ม่องกึ่งเมื่อว่าเมื่อซึ่งก็มาอยู่เขาเว้นมาอยู่เว้นมาอยู่เดียวกลางในเจ้าแปดม่องกึ่งถึงเจ็ดม่องกลางคำค่ะพี่น้องเขาเป็นการจังไหนคะเนาะเนี่ยก็ถามว่าเงินเหลือไรลีไหนโยมไรลีค่ะยันว่าเงินเหลือในมันดีเอาจอมหนังลองว่าจันทันตำแหน่งอันดีเบิ้นใจเขาเอาเขามานั้นเขาเปิ้นได้เอาจันอีหังกาไข่จบจันดอกตายงก็ยาวมันก็เปิ้นก็ได้เอาตำบางจอมหนังขนานเงินเหรียญก็ไรเอค่ะพี่น้องเขาคอมเจอเลยนำค่ะเนาะก็นั่นเลยมังหน้าการเพราะว่าเขาใครเงินเหรียญนำเนี่ยเขาเดี๋ยวเลยขึ้นสอบเพศแทงหน้าการแทงต่างอันต่างอันแทงเฮขึ้นกับสอบเขามาต้องเขาได้สอบไรบ่มสอบไรเนี่ยก็หูหลูหางลางอยู่หยาบขนกอาซากานายไผก็มใครเอาเฮ็ดเขาเจอค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันจึงล่ะในมันอาศักนำในเปิ้นเอากำนำบริหารเหตุการณ์อาศัก18ต่อถึง35ในน้ำสู้แล้วนะบ่ปวดเลยเห็นน่ะในเปิ้นเอาย่าค่ะเนาะมันติเปิ้นถือว่ามันใส่การบ่ไหลน้ำอย่าว่ามันติถึงเหนือถึงเนยไหนก็กะมึงจึงไทยสามีเหมือนหนังว่าพ่อนปุนดีว่ามีปุนพ่อนที่เปิ้นดูรวมด้วยถึงก้นเฒ่าก้นตัวการดองงานอันที่เปิ้นบ่เหตุการณ์ไหลลีเปิ้นก็ได้เอากับไว้จอมตั้นขายกาแฟ5ห่มกันหลายๆฝ่ายเหมือนหนังดังร้าน Amazon 5นั่นกาแฟจอมปั๊มน้ำมันจะแน่ติหันก้นเฒ่าๆอายุนำเหมือนเฮาไหนก็เหตุการณ์จอมนั่นกันนั้นก็ได้มีว่าเปิ้นก็เอาก็ใจให้มันมีนาการปันนั่นคือเขาประเดิมวางการวางงานและมีนาการนาทีการงานไรจึงนั้นค่ะนะเยอะก็เพราะว่าคนเฒ่าดังเมืองจึงไทยไหนเปิ้นก็ได้มีอาซา60ขึ้นเหนือเปิ้นก็ได้มีไว้เกี่ยวกับไปลองว่าวัดศูนย์บัตรมันก็ก็ได้เลยไว้กาจะจ่ายกับคนเฒ่าจึงไหนก็ได้มีเพราะเป็นคนไทยเตนั่นค่ะเนาะด้วยกาพี่น้องใต้เขาในเปิ้นว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้นี่ก็ไว้คนเฒ่าเปิ้นเฮ็ดกันนั้นก็คณะคณะในเชิงนำหน้าต้องฮู้ค่ะว่ามันใจเตมไรนี่ค่ะบางทีเปิ้นเฮ็ดตอนตาที่ออกปันไว้กันนอนจ้องว่าเนี่ยเปิ้นก็ขึ้นเอาอันจึงนั้นในว่านึงก็500 300 700นี่กินกาโหงอ่ะติเฮ็ดก็เปลี่ยนมาจึงนั้นนี่ค่ะเนาะลองตั้งจึงได้พี่น้องเขาก็รู้ได้ฟังกันไว้มีอีสังดีว่าเปิ้นเฮ็ดวัดไว้เฮ็ดง่ายๆจึงนั้นนี่ค่ะเนาะมันหยาบเนี่ยนะคะตัวหนังสังเปิ้นเฮ็ดถูกเมียนอยู่เสียตาเปิ้นก็ยังติงยอบเลยว่ามันสมวัดไว้กันสมจังหนังในค่ะเนาะลองตั้งอันในพี่น้องเขาก็รู้ได้ฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะฝากเตือนตัวถึงพี่น้องเขาจังหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาลาเลยเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นหูเจอนั่นในก้นอันหลายๆก็ลูกเสียงอาซักสายใจก่อนเลยตั้งเป็นหูเจอว่าจึงจะในคนนำเนี่ยอันนั้นก็มันก็อยู่แค่ดีเปลี่ยนเหี่ยมเลยกว่ายอดยาก็มีรับกว่ารับมอยกว่าให้ก็ลูกเสียงสายใจกว่าก็มีในนั้นค่ะแล้วก็เหมือนหนังเรย์แมคโดนัลด์นั่นในก็มันก็เป็นก้นซื้อเสียงเรื่องหลังแต่เมื่อปานยุคเก่าศูนย์นั่นขนาดเซนโดโฮเจมันติดสามเซนในค่ะอ๋อในก็นอนรับกว่าให้ผึ่งเมย์มันใจนั่นกับห้องว่ากับสูงลูกกับห้องเฮียนเลยเนี่ยมันใจสัมบ่รับกว่าให้นั่นกุ้ยในเขาในก็เป็นอันมองเจอจอมเดี๋ยวก็สละเจ้าคู่อนุพันธ์เอาขาทางอันเป็นสังขารเจ้าใต้เอาขาอันอยู่ที่ดังวัดปากกวยสารพีนั่นในก็รับไหลบนห้องรับเหก็รับหลุดกว่าให้นั่นก็มีนั่นขนาดเนาะลองตั้งซะในเพราะว่าเฮาคับปี้ๆยอมห่าเนห่ําตับรู้ไม่เจอว่าเฮาเต็มเป็นดั้งเป็นอีสังในนั่นค่ะเนาะก้วยกําเปลี่ยนนั่นก็มันก็เลียวมันก็ว่ายอมเต็มเป็นดั้งเป็นในก่อมซะมันก็ยอมนี่ก็เป็นดั้งเป็นโยวาว่าดั้งเป็นอันนั้นอันในดั้งเป็นเก่าว่าดั้งเป็นอีหังมันก็ปี้มันได้เป็นดั้งเป็นปี้นี่ก็ใจมันก็คนปี้นี่ก็มีดั้งเป็นก็เป็นไรก็ยอมมีดั้งเป็นก็เป็นไรก้วยกําหลุดด้วยกันด้วยสายตาเฮาค่ะหันว่าก็นั่นยอมก็ในปี้ได้มันดีมันได้มีดังเปลี่ยนในค่ะเนาะย้อนนั้นเฮาคาหลู่ไล่หลู่รวมได้ถึงป้ายอยู่ลิตัวเจ้าเก่ากว่าอําไปตามรถด้วยพาด้วยที่ตัวเจ้าเก่ากันว่า1ปีติเอสุดมา1ปอกในเฮาคากว่ากด7กดทัดด้วยเยา5ลอง0ใน0เปลี่ยนนะคะมีไว้เอามาได้เป็นวัด30บาทเอามาได้เป็นประกันสังคมจ่ายกูเหลือในกว่าใส่พองในค่ะพี่น้องเขาเนาะลองตั้งซื้อในก็มันก็ติเป็นพ่อหลีตอนแต่เฮาคาอําจะว่าเป็นเฮี้ยงหน้าจองไกลกว่ากลับมาว่ามันเป็นจันทามาจันสีจันหาว่าแก่นสางล่ามลงกว่าหลายตีหลายตั้งเอาซื้อในมันก็จากตวกไปแล้วก็แม่เพราะจากตวกไหนแห้งกำขามตูมมีเหก็รู้เสียงกว่าเพิ่นเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งซะในเฮาขาดหลุดเลยฮักดีตัวเจ้าเก่าน้ำน้ำในนั่นค่ะจองไก่ครึ่งปองให้สร้างกว่าไรลีในนั่นค่ะอ๋อถมได้แทงเพียงความหวานหูถูกใจดึงหูกว่านี่ค่ะเพียงความหูในไรจือว่าเตปืดโหดใจใจสายมาห้องไว้สุดถมค่ะ

ลูกดีความไทยสิขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความไต้เนี่ยค่ะความเขเนี่ยก็จะมีนะสาวน้องนางงอนอยู่เศร้าอยู่วันเมืองอะไรเนี่ยก็จะเป็นความเทียนไม่มีเนี่ยจ้าเป็นฉะนั้นยังก็จะเป็นความทางลายหูค่ะที่เอามาเป็นเพลงความต่างอันเหี้ยก็ขึ้นมาห้องเนี่ยก็นำตีเลยว่ามีนำกัดตั้งเขียนเตะว่าว่าเนี่ยนั่นแค่เราเป็นจะไปมอนดีพะก็เป็นเอกลักษณ์ก็เป็นเสียงของตูดีผาก็ยืนอ่ำไรแล้วก็เป็นผางหางดีก็หนึ่งดีตูตายก็จืมหายในน้องพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นเทียงหนึ่งก็เป็นเจ้าใบมอนเทียงก็หนึ่งในนั่นค่ะเสนอค่ะเนาะผาเคียวในจ่องเตอร์เคิกสายตาอยู่ค่ะ5ปีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองถามกันเข้ามาขอบใจอย่านำค่ะเกี่ยวกับลองผาเคียวอันว่านั้นมันติมีว่าเขาค่ะผาเคียวอันหลังในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเขาเดี๋ยวผาเคียวสิกหลังอันไหลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะว่าเดี๋ยวมาด้วยว่าฝาผ่าคิ้วค่ะทอนคิ้วออกค่ะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันเป็นรองว่าต่อมันตุ้มเตอร์ต่อสายตาห้าในจึงมันเป็นรองป้ายวนกุ้ยในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็มันเป็นรองป้ายวนว่าทอนคิ้วเยี่ยวตีให้ได้ตาเขาค่ะนั่นก้อยว่าหมดว่านั้นมันอ่ำเจริญตีมันค่ะพี่น้องเขาค่ะมันตีเกี่ยวกับเรื่องเส้นอายยงสีอันที่หูว่าคิ้วเขาค่ะเจี๊ยบเยี่ยวกับมันเด็กกับเพิ่มเตอร์ต่างรองแต่มันตีมันเลยตั้งเส้นอายยงตีสายตาเนี่ยมันตีกว่ากันก็เส้นค่ะพี่น้องเขาจึงนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกาว่าภาวะเพราะว่าผ่าคิ้วในนั่นค่ะเนาะจอกมันตุ้มเตอร์สายตาตุ้มเตอร์ก็การผ่าคิ้วไม่ติดต่างตุ้มเตอร์ต่างรองต่างอันห้าเส้นอายุต่างอันห้าในจางเปลี่ยนอะไรอยู่ค่ะพี่น้องเขาจางเปลี่ยนอะไรอยู่ในนั่นค่ะเนาะลงตั้งเจอไหนค่ะนี่ก็เป็นรองป้ายวนอันดีถูกหรือเลยวนพิษนั่นค่ะเนาะก็การเพราะอาศักใหญ่มากในการผ่าในปีมูยะลาปีมูยะลาวปีมูกับผ่ากันในกับผ่ากันในอย่างไรสักอย่างแต่นายตื่นขึ้นมาผ่าหรอที่เดียวผ่าฟันคุดตั้งในเนี่ยฟันอันตั้งในเนี่ยบนห้องอย่างคิ้วตั้งในเนี่ยบนหลุดถามหลุดผ่ามือก็เรียกเนี่ยมันติ่มตุ้มเตือลองเซนอายุงลายอันนี่ค่ะเลยข้าก็เป็นก้นถามมาจอมันเป็นออปติกแต่ตุ้มเตือเซนอายุงอ๋ออะไรมาบลารีวานี่ค่ะว่าพี่น้องเขาเป็นกลาดว่าจะมันเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องนั้นเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็คือไก่อย่าไปปล่อยไว้หึงนานค่ะที่จังเป็นตั้งเปลี่ยนเลยหันก้นก้อนหนึ่งตั้งเมืองจึงไทยเขียวมันแมงเหี่ยวก่อมตั้นกับพายอย่างก่อมหัววัดเอาที่มันเกิดประเทศไหนเนาะหลุดเลยฟังกันไว้นะคะป้มมือพ่องที่เพราะว่าเขาขามีเขียวแมงเพราะว่าเขาขามีมีเขียวแมงค่ะเขียวเขานั่นฮะในฮัลโหลเลยกว่าให้โมยาเขากดเจ็ดกดทัดค่ะเนาะเยอะก็ดีเอสุดมันหนึ่งปีสองปอกในเขากับขุดปันคานเคียวเขาคาในพี่น้องมันก็ว่าอําพัดขุดได้เคียวเพราะว่าขุดไว้ขุดมาในมันกินทั้งก่อนเพราะวันเจออยู่ค่ะเยื่อเอาอีดอ่อนหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาคามีคานเคียวเหมือนก็หินปูนได้เคียวเขาคาในขนาดพี่น้องเขามันเดเฮ้ยมีไอซบไอซบเดเมนนะคะเพราะมีเคียวมงเคียวแมงมีแมงเคียวเขาแมงเนี่ยก็มันก็ดีมีไอซบเดเมนมาในนั้นค่ะฮีก็หายเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในเขาค่ะก็หลูไรหลูรวมได้ถึงในซัวคาจอมในนั้นค่ะเยอะก็เพราะว่าเขาค่ะกินกลางไหนมาลูกแป้งฟันสีเคียวสุกนากินข้าวกลางวันมาปฏิเหตุการณ์นี่หมวกเขาลุงก็ติดกับสีเคียวแทงยันรัวอยู่ในเกลางก้นขึ้นควันน้ำกินตำโสมห้ากินน้ำพิษงับปีแยบกินอีหังอ่ะเนี่ยมันดิมีนลัดต่อกันก็อยากกินผักห้าซึมซึ้งหนังในมาตึงย่างอ่ะเจ้าไหนเนาะพี่น้องเออมาตึงย่างนะคะก็บังก็เจ้านั้นเนาะยกก็เพราะว่าหกขามาเนี่ยก็รู้เลยแป้งฟันสีเขียวเหงื่อเกนอนเห็นไหนคะเนาะยกก็เพราะว่ามีเขียวเจ็บอิดอีในจึงเอาน้ำกือค่ะเอาน้ำกือในอมน้ำกือไว้เหก็ล่างกบป่นปากให้ก็ถมแปดจังไหนค่ะพี่น้องเขาลองไล่อันดีพวกเขาคาลัดน้ำจังไหนอ่ะลัดน้ำลัดน้ำพวกเขาคาเป็นก้นใกล้ลัดใกล้จ๋าอยู่ในเกลางก้นขึ้นน้ำในตรงวงก้นน้ำในซึ่งลอกไล่จังไหนเขาคาหลุดเลยรู้ลำด้วยถึงตัวเจ้าเก่าเอามาได้เป็นไอโซ่เขาคาเอามาได้เป็นไอกิ่งเฮ่ไอตูเขาคาไอขนหูเนาะขนหูเขาคาในเพราะว่ามันใหม่ล่ะในหนึ่งวันเนี่ยก็หลุดเลยสายขาดสายกูวันค่ะเมื่อเลยวันไรคำตั้นสายคดีมัดไว้ค่ะเนาะแทงหกไว้วันมาคาสายอ่ะมันอยู่ไรค่ะพี่น้องเขามันก็ว่าคนหูเข้าในมันเลยใส่เป็นปัดมันเต็มเมียนตันหือส่วนเต็มมันก็ว่าหั่มมีหือลงเนี่ยขำไรค่ะเนาะขำฮัดอยู่จำเปินค่ะย้อนหลังสั่งออกคืออิดอ่อนนี่ก็อ้าวเมียนไหนโยนในเนี่ยจะไหนฮะมันวนเจ้านั้นค่ะเนาะก็นั่นแหละเขาคาก็รู้เลยรู้ลำได้ถึงตัว

เก่าๆให้หลีนั่นค่ะหนังหือมันบ่เต็มมีจังนั้นอันถามมาว่าถอนเคี้ยวในจองที่เฮ็ดได้ตามหมดไหลในนั้นมันอําก็ตุบตึกกันนั่งสายตาค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งจังไหนค่ะนี่ก็เอามาฝากบันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเนี่ยนะมันมีลองตุ้มตื้อไผสายตาเฮาค่ะในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีลองปัญหาลองภายสายตาเฮาอีเหี่ยวก็ก็ดีจังเฮ็ดเฮามันฮื้ออุ่นเลยง่ายเลยมันตุ้ยหังบ่เลยหันมือพ้องค่ะก็ถอนคิ้วนั่นมันเจ็บเพียงนั้นนั่นน่ะเนาะเป็นจังนั้นอ้อนี่ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาแท้งอย่าไปยุ่งพิษในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากตอนทุกถึงกันจังหนังในอ้อพี่น้องเขาหรือใจถ่อมด้วยแท้งเพียงความหวานหูถูกเจออันย้อนกันเข้ามาเมื่อไกลว่าความเพียงความเมียงก็กุ่งป้อแม่ในค่ะกุ่งป้อแม่ใจจังหันจ่องใจค่ะถอมซ้ำกันแทงดึงหูคาโน่

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะโฮจะฮักเจ็ดปอตั้งเมในนั่นค่ะกลุ่มปอเมในนะคะมันใหญ่เลยสิมีสังมาแตกเนื่องไรเขาค่ะก็เหมือนกันค่ะรู้ล้อมด้วยถึงตัวเจ้าเก่ารู้ล้อมด้วยถึงก็เป็นปอเป็นเมลูกล่างเขาค่ะฮาลีในนั่นค่ะมันก็ตีตื้อแคมลีกูลองเมื่อในอําเภอเซวันเฮาเมื่อในเมืองกลางเจอเซตาเมื่อพุกเมื่อฮือมาวันหนึ่งที่เป็นวันเฮาอยู่ในวันว่าเจ้านั้นสิคัดแห้งต่อสู้กว่าไฮไลค่ะปัญหาเจอกูก็ค่ะย้อนให้พี่น้องเขานั่นอยู่ลีกินหวานก้างยานเพคินกูก็กูก้นเสพผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนเยี่ยวค่ะจองขึ้นทบกันค่ะนะมอนค่ะเหมือสุงค่ะ

0: เวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
7: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางพวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
8: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์และกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เบิร์ดซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย้อนซอง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพลงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจอวิออกคอลุ
9: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
9: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออเอลูอาสะและไกเปเวทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาหุมมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปเวโยงาฮือเตกาเลเลกางาหุมมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคาโบเผวิโย
11: สิบบาททอคโลเย่แผ่วิชอติภาและงาคือสิบบาททอคโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติภาอัชยอตุยอชานีเตนีกาวิโยงาคือสิบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตสบะออคโลเย่แผ่วิชอติภางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติภากาแผ่วิโยและออกเกานิเวสิบประกันสุขภาพติภามาจอวิชอกาแผ่วิโยสิบประกันสังคมมาโกสิบข้าราชการติภาสิบพนักงานส่วนท้องถิ่นและสิบออกเกานิเวอาข้าราชการทางการเมืองติภามากาวิชอติภากาแผ่วิโยงาคือสิบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาโคโรงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติภาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยีกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นหนูฮือออตู้เช่นยีกาวิโยแม่
12: ค่ะวิออวิออเนียลาหุยาติกาเลเลถะตังยอยาวิออคโลละเซจาเลียวไรกาอโบดาเจออคโลหะยูลาวิโยจะได้เกินอคือกากาเชวิออคอเชเลงาคือคอยาลอยาออคอตอกอตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือลาหุคอไรกาอโบดาเจตอกไอเชวิโยและงาลาหุคอป้อเชเซมานักโบเมริโยติมีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิอ้อยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจึเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

อบูดาจาวิโยยะนิมละกะติปอทอกะดาจาวิโยเนียวยะชอคโลงาคือติปอกอกะมีละเลชุปาอุปาโลเชตาวิงาคือออวิยาวญีระหุยะติผะเกอติเกไรกะอบูดาจาวคโลงาคือกะพุกะมอดะเลออคอกะกอกะดะกิเชวิทะปะตออะโลเปเลติกะลีเลถะตาอุยอยาวิโยคโลละเซจาแลรายการอบูดาเจ้าคอลโลฮะยูลาวิโยแม่ฮะวิโยวิโยนีลาหุยาข้าพ่อเชพ่อรู้เชตาวิคักให้เพชเชเลเตกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชียวลาจะได้เจ้าวิโยยากาเนี่ยคือไทยมีกอคอลโลแลมมุยคืออยาเพวิทปะตอง่ะคือเตกาลิลิทอกาอเจ้ายาคัสเพตอลาเชเวอันนาอากอติพาเนี่ยคือต่อดะและปูกากากิจูจาเวดอเวเชเวจอเวเตเจลิลิพอกาอายีอยู่และอาชิยอตุยอยากาทักคาแดนหาซาดักอิสิแมเชซาจอซาปื้อวิอเจติพาแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิลโกเลอาชิยอตุกะจาและกาติยูเวติคาเจติจอวิจิแมและยันยูเวอยาวคโลทอกาเลชเดซอคโลแลมกาตาติวิออลอปตินีเลกอกาลาปวิโยยะนิเวอยะเลชะดิซอคโลสปตินียะนิเลฮีฮาปาออกูฮาปาคโลยะญอนิชออนกาปวิโยยะนิเลอีมุนีเผวิโยเมอวิอะญะราหุยะติพาโอจะขอนิฮีนิชขอขอกาอีมุขอโยเลกะกอยะนิชออนิฮอดะจาโลเลกะกอเตกาลิเลทอกาดาวิโยญอยะเผปิเมอเตเตลอโกเตญีเลเลชอดาวิโอญอยาโยเลยาคัททอกางาฮึกาพูวิโอจือนาเลเตกาเลเตกากาพูกาเผวิโอจือติพามาชุดาวิโยเฮโกยานิวิโอยาโอคโลทอกางาฮึลาฮูคอไรกาอบูดาจานิพอติเกตตอกไอเชวิโยเลยออลอติพอแลงาฮึราฮูยารายกาอบูดาจาวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติคกิโลเฮิร์สติไลพอตอกไอเชวิโยเปิดตั้งเลยกันยุพอติพอลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยก็เปิดตั้งเลยกันเซพอติพอลโกเรียจะได้เกิดติ๊กตอกเป้ากาไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยอวิยาเนียลาหุยติพาลุลาและกาก้ากาโมวิทยาชาตาลือปีแม่เรียติกาติไลฟ์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติและอาชิโยลาหุชอจือตอกคอหาซาเวียออกโลติแกออกาปิดักให้แผ่วิยอมและจะได้เกิดโนฮุกากาเชวิโอเข้าตอกคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยแม่และยันยิเวลยากาอยู่เวลาตาวิซาตาออลอติผาไลลอจอตาวิโยอวิยานีลาหุยาเป้าแพเชวิโอจุดเจ้เวซาตาติผาทอกาเฟอร์ตาลาแพวิโยลีชอเป้าวิโอลอกาโอป้าลูเชตาวิงาคือลาหุยาทากาฟูปิและโอป้าลูวิโอลอกาลีชอป้าลูเชตาวิงาคือลาหุยาทาฟูลาแพวิโยงาคือลาหุยาลาหุเวออตูเจติวิดาวิโยยาข้างคือลาหูเวนิมาสเลนี่ดะและคาถากะจ้าดะกอดะเชวิโยแม่และยันยิมลากอวิโอยาอยู่เวลาตาวิซาตาติพาไลลอจอตาวิโยเลยคือโกชิติคืองาคือออลอเปิร์ตีลอยอยู่เวลาแลติแกกะดะเจดะกิตุเวลายันยิงาฮึมเมียวคอลุแพกิเชวิโอเจ้าอยามูชามูยิมกะมหอพอจ้าดะวิซาตาออลอติพาแพวิโยแม่อวิยาเนียลาหุยาติพาโอปุลาตาวิติซอคอลไคไกเลไลผอมุยีลาจาจิแมเลไลผอมุยีลาจาวิถัปโตกือลูฮาลูแพเลอิกะทูมีปะวิถัปโตลูวิสิวิโอเจติพาคาบีกาพุเชวิโยยานิคาไกกาไลกาเลจังหวัดน่านพ่อไลอาเภออคอลโลโกอิกะลูลูลาเลอิกะทูวิโอปุตาโอนอนเนเลอาจิเนติภาลูวิสิวิเยปะอาวิมอทอกาอิกะลูชเวาวิกะทูเวเลชริภาทากะทิกะกุเชวิโยเลมุยิชกากาลาโกลาจาลิจะขอเป้าแลงาคือไทมิงกอคอลโลจีจอปาติภานาวิจัยนาลียุคือฉันเต็นยิแล้วสติ
ปีลาวิโยเลจะขอเป่าจอมุยีกาลากวอลาจัตุโยเจเลเตปอมุยีมากอลากูเมื่อมาลาเลกุชุกุแคเตเลอิกะหาเวโกวิเมเลเคกอจะขอวิอยาลีมิงกุชะริสออคโลมิงกุอฮอฮอวิอซาตะวิเจเฮกอติคือติยาแพกไอปื้อวินาเลเคกองาคือติกาลีเลกาจะบึนยาวิอยาอคโลแลเลออจอยาคัสกะมีตัวอปูอาซาตะติภากะคะเดพอนะแมยาเขาจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาเวเลยยะนี้นิชออนตาเลนิชขอนีเลนิชออนตาเลนิชขอนีฮิฮาปาวิออยาเชอคโลงาคือไทมีเกือออคโลท่อเตกาติติพ่อแลมุยีจอเฮเจมุยีอาจจะจอมาเลเตกาติติมุยีลามาจากไอตุวิชอภาคอีสานพ่อภาคอีสานอนาติโตไทมีเกือก็เจอเลมุยีโตพ่อเจและเตยาเลชดิคือวิออยามุฮอมุยีลูติดีเจแม่เล่มัมมีป้าโลมือหือลาเชวิเจเล่มัมมีป้าโลมือหือลาเลียวนัวเล่ามีอนาติตอพ่อรวยตุโยเจแม่เตียแหล่ริมหอมยิโลพายุโซร้อนโอ้จ้าจ้าวิแม่เล่พายุโซร้อนติดดีนาราก็เวติดีเล่ชดิคือเอาตังเกียติตอพ่อแพะเชลเจเปื่อกุลิมหอมยิโลชดิดีแหล่นี่ชสินตาลินี่ชกอนิเวอยาชอคโลโอคาถานิเวลโกเล่งาคือไทมิงกาตัวกว่ามาคือลาเฮเจอยากคาดทอกามุฮอมุยรู้ชติดีทับปะโตงาคือไทมิงกาโคโลกาเตปอมุยก็ลามาจากไอตุโยเจสติตะก็เวแม่เล่ลาเชือพออีกะมุฮอหรือบ้านี่เมตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจอยากคนยิเวตยาท่าเล่งาคือไทมุยอนาติตอพ่อยะนี่ตาเลเล่นี่ชกอนี่ฮิฮาปาวิอยาฮาปาปือพ่อคาไกมุยมาโจวิตัวกูมาเฮลอจวะเหแม่เลยักคติกะติติอามุยะจะเซลาติกะติติมาลาเลยักคติกะติติมุยลามาจักตุเหเจแต่กะตาวิมุยเปเสกะเลยติฮาเวียออชเปเสตะเลขอชเปเสเขตกะตาวิเจเลยเอกอนิเวติยาทาชะดิซอคโลมุยจอมากไกมาวิชอลิไทมิกอก็จะเตตอเลมุนีตอพอแล้วไทมิกอามุนีต่อพ่อภาคอีสานพ่อแล้วถ้ามีเกาะฮอดติดต่อพ่อรอแม่เลมุยเยไกมาเวเลยค่ะก็งานคือเตยาเลเลกาเลยอ๋อเจ้ายาคาสเวซาตาติผัดถากะมีกะตัวปูนะซาตาคาเดพ่อหายุเลยเลือเลยกะงานคืออาจุยารัฐบาลซาตาฟื้นกาลาเวเซลบอกแคสก็เวเลยโทรศัพท์มือถือออกคอลข้อความกาลาเวเตเลกะงานคือโทรศัพท์มือถือออกคอบูเวเลยจะได้ผ่าชอละจะละห้าวิอ๋อจะได้ผ่ากาเล่าแม่งานคือมียากให้กูฝากแม่ก็แล้วเลยไว้จะไปเตะแขกซาต้าคอลูฟูลาเชเวเลี้ยงก็ง่ะคือเตะกาลิเลกาอายุคาเดติแม่และยันยังง่ะคือแท้เหมียวนาติต่อพ่อตุ๊กมุยเตะฮาวิอาขอเชเปอร์เซเคจอตาเฮลอดอย่าเศร้าหนาง่ะคือจิ้มไอวิอาคอลูมุชาเลจ้าก็มาปทุมมุชากัชจ้าเลี้ยมุนอมากาแก่แกเลี้ยยันเฉลี่ยใครจะแล้วง่ะคือแท้เหมียวนาติตอพ่ออย่างนี้มุยเตฮาวิอาขอเชเปอร์เซแต่กาตาวิชอเลียจังหวัดเมฮอซอจิเมเลียเตกาติติมุยลามาจากไอตุเฮเจจังหวัดจีไฮเลจีใหม่พะเยาน่านอุตรดิตและจังหวัดตะติตอพ่อเจขอเชเปอร์เซแต่กาตาเวเลคโกเตกาลิลิกาอ๋อเจ้ายาคาสเวซาตาติพัทธะคาเดพ่อหายอยู่และลาจลาฮาวิอาเจติผักกาลาวิตยาทางคือเตกาลิลิกากูให้กูฝากาเชปุตุอโปเลเตกาลิลิทาอ๋อรอซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วจะเกิดสุรากาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนื้อละหุยาเตเผาจะขอเป้าทอกาจะได้คือวิโอยาแลมุยคือย่อคอลุเชวิทัปปะโตเลอนาติพาอานานาบึโคลุนาเลงาคือชอยาเกลกาทิแปกกาลาเชเวเลจะได้คือจือเยลูอานาจิแม่เลนาชยอคอลุกาจือเยลูอานาเตนาเลออชุพุโลนาเลนาชยอคอลุกาเวขาจอยมาเจนาชเยไลกาชอนาเลสกุเตปากาบีเชลจิแม่เลมานามากวิชอดาจาวิอบูโยโกมาเลนาลากราวิทยาทานาชยอติกาคือไกวิแม่เลนาชยากุชอมากิกาวิกาโลโมเวเลชอมาวินาชิญูเวเลนิมากามาสากุนาชยากโกนาวิชอติกาโกติจุตินาคาบิบัวลากุนาลินิ
มากะมาซาวิแมลีนะชยอติชออาชุกะมาเกกาวินาเลยาคาทอกะนาวิทยาทากะหาซาวิโยยะกอจะได้คือจะเยลูอานามาโกเลอานาคูวินาบุชกะกอกอลาเลงาติกอเป็นดักไอชอแมอวิยอนยะราหุยะติพาโอนิวิทยาทาเจซาจอซาพออาณาถะต่อดาเลฝาพ่อกติเชเวกรมควบคุมโรคพ่อกะงาฮึมมียาถาสติปิกาลาวิโยสติตาเลฝาโลจิเมเลอาณาโควิดติปอกอกลาและงาฮึมมียาเกลกติกอแป้นดาไกเลนาไกเชลเจมาเวเลโควิอาณาชะเดภากาปุลาเวถาลีมาปุดาจาเจฮอนาชนาจเวขอคอนายูกือชูโอโกนาโอกานยูวิจิแมเลเคกออาณาโควิเลจิยานาปุดาวิเจจื้อแย่นาลอกโกเล่จื้อแย่นาก็นิเซนิโกขอคอนาเวได้ผักแคลาเวยาคากูวิอานาชอขอคอนาเวเลกานาชินาเวมักเคจิแมยาโกงาฮือออตูเลมาซ้อมมือเวลอกโกชะติคืออานาชอฮอกเกอไซเตผาเลแตอินตูเวติมาเจติอานาอปุมาเซยากะแตนิกาเวโกมาเลเอทีเคโกนาเลแตตูเวจื้อมาโกนาขอขอแตตูเวชะติผาเซอานาแตกาวิเจจื้อเยลูอานาแล้วเลโควิอานาแล้วRSV อันนักเตปติแตกาวิจิแมเรียกให้กงาหัวตุนาเลมาซ้อมือหลอกโกอันนาชุยกให้ยกเตนิกาเวนัชฮอกเกใส่ออคโลเลเอทีเคก็วิอยู่เวลาเลยเวเตนิเวลอกโกนี่คือคาเคตินาวิติผาแตกาวิเจยกนาวิตยาธาชุธมากาเปปิโตอปูนะเลชัวปอตาเชกาติโกกาเจเจเลยายลิฮิยาลอกโกกาลิยอตากิจิเฮเจออลอกโกจาทาจาเปนดากิมาจาลอกโกเลมอสลากูกาหาซามากาลาเวเลนัชเยบิเซียลาโกนาเลจราปะโตนาวิทยาทาชุธามากาเปปิโตอปูกาอาชิยอตุกาคาเดฟาจิแมเฮโกงาฮือตุเลโอกาซาคาเดจอตุอปูนาอบูจอวิจาตุดอตุเตผาคาเดจาเจลาเซคาเดชิจิแมลิชอมูโลเจนิวเจกามูฮอมือเกมือลามากากอติเตผาลอกโกกะจอกเจเลเลกาลิชอมอชอเกเลอตุคอลอานาจอตาวิชอติผาลอกโกนฮือตุคาเดฮาซาจิแม่เลขกนัชกาโดเชวิชอติผาลอกโกมอสลากุปิลาตาวิคาสนะจอยาจอจอคาเดสอดอจิแม่เลนาวิโกวิอพุคาเดแตแม่เลเชซาจอซาปุเวกาอพุคาเดแตเลอพุมาเตวิทยาธานาลาโกลาวิทยาธาติไกกะเนคือทากาลามากาเนคือตุเนคือกาตุคาเลนัชเตผากาโดเลอาชุยอตุโยกาหาซาวิแม่เลงาวิอานาโนอาจกากาปุละกูเลยเปิดเราล่ะเปิดมากะเรียกกูเจสันจอซาปุ๊บอยากจะได้พาเลติไงกะชูเนื้อกะลามากะอยากคนเนื้อตัวเนื้อกะติจูวิแม่แต่กูเลยเลยอวิยานี่ราหุยติพัฒน์อโลสัตตาปิลาวิโยและนิเวติยาทาเลยชุดคือวิอยาชอชมอติมอเลเซวิมาฮิโอเลียเนียนุกะอานาเพเลเซวิเจเลยติพัพกูฟึกกูอานาเพเลกาเซวิเจติดเชื้อติดเชื้อกระแสเลือดก็โกเลียรู้เชื่อเบื่อเมจเคติสมาจากมาชอยาเล่มอสลาวานาเปียกว่ามาติเซเล่ก็ติดเชื้อกระแสเลือดเตี้ยโกลาเวเล่เฮก็อันนากาอุปมาณาบึกาไลเจจเวไม่เลกามิงกุชอเลมือวิอยากาลาเลนะฮ่าเล่ขาแค่โกทอกาเล่งาเฮือตัวงาเฮือคาเดกาฮาซาวิโยแม่เล่เชื่อเบื่อเนี่ยฮาวิอยาจาวิโดวิกาสติตายากาโลเลียมาเตเลียก็โกมาเลียนาเชกาลิงาคือมิงกุชอยาธาอาศัยอยู่ไกลเวมาเจ้าแม่ยาเอยาเนชอมอทักกายกามาฟื้นมาเตโลเลียมาเลียนาอบฟื้นมาเชลเลียกับกงาคือตัวคาเดฮัสแม่เลียกเตเลียวจะได้คืองาคือไทยมิงกอคโลเชซาจอซาพ่อเลียสปสชนะสิทธิ์บัตรทองอคโลกางาคือไทยโจมอคุโอคายามีกอกาติกาเลียยองาคือมียามาเลียนาเพวิชอติผานะชติผาดอเลหาซากิตุอปูนะเลนัชติผาปีลากิปุเวคาเปยเลนัชเยโอกาเจติกาปีเฮเจเลนัชยอคโลมาเลอนาทาตอปีเลหาซาตุเวนัชสเลนัชเยโอกาเจติปีกาเฮเจแมเคกัวปีไกปุเวชอญีฮีฮีฮาฮิชกรองเจติกาปีเฮเจเฮโกเลมาเลอนาเพวิชอติผานัชสเจติผากาดอเลหาซากิเชอวิอญีฮาเลติชงากาเจติกาเฮเจเฮโกเซปุเตปุเลติปอกอสุเกตุโยเจคาเปยนาเลเซปุเคติเปเล
ส่งปีไกตุโยเจนะเฉยออคโลคาเปยนี่มือเซฮีกรองเจจะได้ขอนี่ฮีฮีหาฮีชกรองเจติฝูปีไกกาเฮวิเจยาคาคาเคกะจะขอป้อปีงบประมาณนี้ฮีงาหาขอชกอขอออคโลเลติชาปาวิออยอคโลมาเลอนาทาหาซาตุเวนะชสจะได้ผาเลสิทธิ์สปสช10บาททอคโลเยเชเวนะเฉยได้ผาอคโลปีไกตุโยเจเลมาเลอนาทาหาซาตุเวนะชสจะได้ยาชอเลงาฮืออบอมมีพ่อยูรุลาลอกุคะจาวิทัปปะโตจะได้คืองาฮือไทมิงกอคโลจุยจอปาติผามาเลอนาทาหาซาตุเวนะชสจะได้ผาติโตและนาวิชอได้ผาทาอะเคลิตอปีไกตุโยเจเลเคกวเชเวกาเลงาฮือไทมิงกอคโลไทจอมอคุโอคายามิโยเวจุยทัปปะโตลิยองาฮือมียามาเลอนาเพวิชอได้ผาทานาชสจะได้ผาตาลาตาวิโยแมเลเคกวติกาเลเลมาเลอนาเพเลกาโดวิตุกุมาฮิตาเลอยากให้ยินแล้วเลจาวิไม่กาเลก็จะเลอสัตเตเกกามาตุเวเลจะเคติผันปีนะคะเคนามาโสเลเคโกนาเชยโอกาเจติปิกาฮิเจติกาเลเลคาเซกาวิมาฮิโลเลเคเตเลนาเชฟุเกาเวกานีฮิฮิฮาฮิชกรองเจติเฮเจเคโกนีมือเซฮิกรองเจโกมาเลตาลาตาเวนาเลเคโกจะขอป้าติชาปาวุโสคาเปฟุปิไกตุโยเจเลจกามาเลอนาทาหาซาตุเวนาเชโสลอจาดาเวนาเลเคโกงาฮือลาหุยากานาลาปาจอเวโยเลเกี่ยวกับอย่างงาก็ปีวิชอมอสลาวูปีลาเวคัสโซให้แม่ก็ปีวิเล่เนี่ยคือมาเลอนาเตกาเลอน่าจะสะดวกก็เลยที่พอที่จะอยู่ดอกกาวิติจุดตุกุมาฮิตาเลยเขาก็ตียาลิลิกามอเตนี่เลยกาดอกคือกาดอกจอวิโอคโลนี่เลยปีลากิตุโยให้แต่งากาจะเขดอวิโยเลยอย่างก็จ้าเลยเอ๋ยันนี่เลงาสุดากระดักไปตัวเวอรอน่าเลยงาคือจาวะจิมายอคโลเลจวศูนย์เลศูนย์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูงเลจวสวนรอเก้าก็เวจติต่อน่าเลศูนย์พิพิธภัณฑ์เลงาคือคอยาลอยาไลชอจือเวอาสะเตค่าฮิยูกือเลก้านี่กือออติติผาพัวเวเลงาคือจาวะจิมายอคโลเฮโกเลกาลาตัวเวนี่ชื่อสินแต่เลนี่ชกอนี่ฮิฮาปานี่ฮิงาฮักขอชกอขอเวอยาคโลเลจกะเตคาโลป้อยติมาจอตุโยเจป้อยชเวอแมแลลีสีสันแห่งขุนขาวเรื่องเล่าชาติพันธ์โควิเจเลสีสันแห่งขุนขาวเรื่องเล่าชาติพันธ์โควิเจแมนี่ชสนิตาเลนี่ชกอนี่ฮิฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกอขอออคโลจกะเตคาเลศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เลราษฎรบนพื้นที่สูงอ่ะคือจังหวัดจิ๋มใหม่ออคโลจอตุโยเจเฮโกชเวออคโลแลไล่จือจอเวลอเลดอกคาเจดาเวกิจกรรมเสวนาก็เวนาเลงาคือชอจือแพเวออคือเปิดท่าแพลาตาเวออลอตาเลติจ้าเปิดติจ้าเลปีไกปาไกเชเวออลอและเรียกอ่ะคือชอเจเวชอลิวาลีอาสติเข้าออลอติผาเมืองเลยนะอุติดาตุโยเจเลกิจกรรมเสวนาก็เวนะเลียก็เปื้อเลกิจกรรมเวิร์กช็อปก็เวเลดอกคาเจดาเวเลชได้ปอวิออย่าแลเลงาคือย่าชอย่าพัสเวออลอติผากาจอตุโยเจแม่เรียกแค่ก็งาคือเล่ายากกาจังกือละเรียมุซอหนากอนาริตาเลมเผื่อเป้าออนาริคาไกเจนิชสินยโกพอปอยนาเรียนิชสินตาเลนิชกอนยคาไกเรียกแค่เตเลฮาเลฮากาวิออย่าโอคโลกาเรียไล่จือจอวิจิแม่เรนิทัสกาเตผักกาจอเลนาอุเตดาเวออชออาติยาวิออลอตาเลกาลิงาคือพรบชาติพันธะจ้าดาวิออลอติผักกาอยู่เวลาแลดอกคาเจดาเลงาคือพรบชาติพันธะงาคือชอจือเพเวียเลอะโทมาพ่อกาลาเวเลงาฮือออบูคาเคติกาวิออเลียวคากฎหมายจะติดอคโลเลชเวออลอติผักกาอยู่เวลาเลติแกดอกคาเจดักไอตุโยเจจังเกยเลงาฮือลาฮูยาจิมายอคโลเชอาวิกาเลลาฮูอาปูวกาคาเดเวกแมเลลินิชสนีเลนิชสนีก็สปูออนทาจอเวนาเลมซอนะพ่อพอปอยอคโลเงาตุกากไลพิธีกรกากาติปิตุโยโหเลจอพอเลพิพิธภัณฑ์ราษฎรบนพื้นที่สูงก็เวเลพอจูเวยอลอลาเวทาปะตองากากาปิตุโยเลแค่คนชสนทาลโกโจมดาเม

Chị mẹ, lẽ cho đi khu vẹo yao khó lô, lẽ ngà hư là hư giác cả Facebook bảo tê tạ vì ma giác của mà khai cô lê AI yê lẹ, lẽ AI ở lọ có lộ là ná lẽ AI yê lẹ ta nhu ở hù ở hà tê vê lẽ ta nhu mai hiểu vậy nè giác cả cả ta nhu vẹo bù vơ cao vừa lẽ lẽ tê tạ vì cho đi phà sa tê tạ chị mẹ lẽ mì vẹo liệu khác gột mái thả giả là chị mẹ ở vì ông nhà lão huy gia tế phò ngà hư lão huy gia cả lấy gà gà thịt tê chê mỏ liê ở lọ con chơi về lẻ ek khai tê vi ở lọ phẹ vi chê ở lọ con nọ tà nhu mà hi hi tà nhu vi áp bộ và cao vự lẻ liê AI yê lẻ Facebook khó tê cư vi chê liê khó phí cho vi chê mẹ mà hi hi vi ở lọ sá ta à sử liê computer khó phê cư vi có vi ná yà có creator tê cha chê vi cho tê phá liê Facebook bảo phụ gia về tây mùa nà lì phụ gia cha tụ tây phà tây che về cho tây phà AI ye lê ma hi hi về sa ta ở bó tây phà phe ta về copy cho về tây mẹ lê ma hi lê cả AI ye lê lê à ta nhu về áp vừa cao vừa à về tê lê lê Facebook bó tây ta về nà chơi cả lê copy cho về copy cho la về tây mẹ lê ở lọ có chơi cả nó ta nhu ma hi hi ya kha ta nhu về cao vừa về nà lê copy cho la về tây mẹ chơi cả ma hi hi về ở lọ ra bộ computer khỏi dụ cơ về hộ che về เต็กแค่ออกคอโลคอพี่คือลาลาวีเจอยากก็เรียกมาฮิฮิวอลอเรียกเอไอเยแลออกเปาะสาตาติผาติตาวีคอพี่แลทอคอกางาคออยู่ฮอแลเมื่อวิออกฟูกาเรียเต้แซบะคาไกมือแผ่วีเจเจแลเรียกอะหึมมีเวออเรียกค่ากดไหมค่าสกุเชวีแม่เรียกพรบคอมพิวเตอร์มาตราติชอคอโลกุบตาวีเจมาฮิฮิวอลอติผาแอแคเตียวิออลอติผาเรียกระบบคอมพิวเตอร์คออยู่กือเวตัดต่อเวตีกือเวเลเอไอเยเลตีกือเวนะเลมาฮิฮิวิออลอติผาตีกือตีตะวิออคอลุแต่ตาวิข้อพิแลทอคองะคออยู่ฮอและเมื่อวิออผู้ตีเสบะขะแกมือแผ่เวไม่แลกะมือกะมือแลทอคอกะแผ่กือแผ่วิเจจะแลเรียกะหึมมีวิออเรียกค่ากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์มาตราติชออคอลุกุบตาวิคัสนะเลอยู่เวลาเลงะหึราหุยะติผาทาสติปิลาวิโยเลติผาผาลอโกเอไอวอเยวอติโกAI ชอบกับเต้ปุ๊จ้าแต่เอาหน้าวิเคราะห์ข้าวเสียติการวิเคราะห์มาเรียกให้ก็ AI เยอะเลยมาฮิฮิวิออลติผาติตะเลยชุดอยาเวนายาเวเลยลูวิสิวิกาผู้วิลโกเลยคอพี่เต็กแค่ออกคอลโลคือเอลาเจเฮเลมาเสือเรียงอ่ะคือลาหุยะกาเตตะจามอเรียกคาเดนีแมเรียมเต็กคือคอพี่กาลาโกเรียเชดะเชเจกาครีเอเตอร์เตเวเตฮาปาเวลเตฮินฮิกาไม่กาเตมือนี่มือกามเต็กคือชกมือลาโกออกเซมือลาโกน่าเรียเอออกพมาขอลาแมเรียเชกาง่ะคือลาหุยะออกโปรดอฮาดอกคิเวทปาโตเรียสติปิลาเชเวเตจือแผ่เวแมเรียเชเคโอเคดอแล้วก็เชเวมาเฮอยากคาสตาตาลาเวทปาโตสตาคาสอเรื่องอะคือลาหูยาวโปรดหาดอกขี้และอรอสตาจะได้พายอยู่เวลาและทุระเชวิติจึกแผวิแม่ก็จ้าเลยกาเรียวิออนเยลาหูยาติพาวกาลาตุเวนิชสุนิฮิฮาปาวิออยาชอเลเทศกาลเลสารทจีนสารจีนก็วิจิแมรี่แฮปาแฮปาเลแฮปาแฮปาวิปอยจอวินะเรียบากุนามาโซเลงากาลีอยากให้เทศกาลสารจีนก็วิจิเลสารทจีนก็วิให้เลนี่ชื่อที่นี่ที่ฮับปาวิออยาชอคอลตากิตุโยเจแค่ก็อันนี้ออยาชื่อวิออคอลแลเลให้ปาชอเจติผาวะสากะสาติผากะอุติผาเยมาวิโลเลยูฮูปอยติกอคอลแค่ก็วะสาติผาตาเลกะอุติผากะอพุตะลาตุโยให้แม่เลอพุกอตาตุโยเจใครก็เลยชื่อเบอร์แมววิออเดี๋ยวเราหุยติผาอัลโหลกับฝอปีเข้าที่เห็นแม่เลยอ่ะเห็นแล้วไม่แล้วติผาผากับพุตะเจ้าเลยนะเอ๋เลี้ยงเมาวิ่งกับผัวปีเข้าเจยักไข่ยักไข่วิจารวิพ่อยจัดตุดอตัววุศกไอวิเจ้าเลี้ยนามากะตาตาใหญ่ๆนะเลี้ยงกับวิพ่ออีและเยวิพ่อมาเชวิออย่าคอลุเชวิแม่เลี้ยงให้กงอ่ะคืออาสาติกอคอลุจากากาตาวิพุชิโมจิเอติผาทกะคาเดเปเยสอบปวิออย่าใครแผ่นนามาโซเชื่อเชื่อเลี้ยงระบบข้าราชการกูกาเจวิกามาฮิโอโลแม่เลี้ยงจะได้คือไล่กาสาตาการเมืองพ่อวิกาอยู่เชวิชอติผาโลกุออโลกากาจุโยอาจจะอยากข้าราชการคอลุกาติเชวิกา
ออดเฉพาะกาละก็เรียกอาสาออดเฉพาะกาละก็การหล่อตัวไอ้หล่อเจ็บแผลเวแต่ก็แหละเรียกงาฮือไทยมีกอคโลกาอาจุยารัฐ

บากาเลียระบบข้าราชการกาติเชวิชริพาธาเกาะปีปากูดูโยเจเลยค่ะเคยแผ่นามาโซนาเลยชนิดคือแสมาต่อลาหิวิถาปะต่ออยากค่ะเคยกะเลยงาคือเตียเลเลียอาชิโยวิโยนักข้อถัดจุเลซาโววิลก็ซาโวซาเลยชูเวนักข้อจุเลซาโวลก็ชูนักข้อจุซาลก็ซัมเปลาวิเลซาโวมากาลก็นั่นเลยเอ๋เลยก็จะกะยันยิ้มลก็วิโยยาวคโลอยู่เวลาตาวิสัตตาอรติผาแพวิโยยังก็ยันยิ้มกะเฟซบุ๊กเปล่างาคือเราอยากก็เราล้อเลยตีฮีตีฮากาก็ตาเราล้อแม่เลยเฟซบุ๊กเปล่ากะยังก็ติ๊กต็อกเปล่ากะตีฮาเลติชสกัจเชลอวิทยุเรดิโอพ่อขันยิ่งนานามาโซเล่อยากว่าบูจานาลิงาคือละหุยาไล่กาโกลาเวเล่ยายานี้ชมบุรีพ่อกับมุชัชยาเจเล่งาคือละหุยาจุใจเวสาตาติผาฟูตาลาเพวิแมเล่ติปอคอมเมนต์วันสาลีคอมิกกับคดเดมาโกเวเล่ปุราทาโลโกแค่กว่าคอมเมนต์จากใครเดมาตากูเมาไว้กับตู้ตี้หมอกูเฟซบุ๊กปล่อยเด้สวัสดีพี่ดีเจเจสวัสดีคาลีติ๊กต่อป้องคือลาหูยาทักไทยลาเวของเพลงลาหูน้องหาดใหญ่เจอาสุดน้องหาดใหญ่แค่กูการเล่นน้องหาดใหญ่ฮัจโจเนลลาหูวิลิคอน้องหาดใหญ่เล่ลาหูรีบวันยี่เล่ถ้ารีบแต่กูลาหูข้อชอคมข้อในจอเวทไทยวิชอมาจอนะเลยอยากก็ลาหูลิบวันยี่เล่นาซาจาเมสละมาจีลิข้อล่างต้อยเวลาเหยากาพิลาเชวิอบูจาลิมูชาเลเจ้าแม่มาให้แต่พ่อกาเจมาให้แต่พ่ออย่างนี้มูชาเลเจ้าเจค่ะพ่อมูชาเลวเล่อบูจาเลนาโดติกาสวีมอนเนสวีไอปิลาวิอบูจาแม่เลงาคือลาหูยาวกาพิลาเพวิแม่อันยี่ดาวิกาหมอดาวิเจอยู่เลี้ยงดาวิโอคุณลูกามดาวิอยากว่าอยากนิมว่าเราก็วิโอยากกับโอ้โหจ้าเลยเอ๊ะงาคือเราหูยามแม่เฟซบุ๊กเป้าแม่กับตู้เต้ฝึกลาก็มาเลยกับตู้เจติกือเล่นนี่เลยพักแก่เลยค่ะใครท้อเก่ากับพี่ราเชวิถัปต่อโอ้โหจ้าเรียกแค่ตัวอย่างนี้มึงเราก็วิโอยาอยู่เวลาตาวิสาต่อเราติพันแหละจะใครใหม่เจติโยแม่แค่ก็งาคือเราหูยาเฉาเป้าเป้าลุ้นเชตาวิเต้กาเลยกาเลยจ้าแม่ดอแม่เลี้ยงแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเลอเตกาเลยวิโอโปดาวิย้อนเหยาฮะแพปปี้แมวอบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบังชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
4: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
2: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
5: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน46ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนว่า แพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
6: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
8: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
9: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้กระทั่งเติมไม่ได้หนักมากทั้ง200 300มิลเติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
8: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภ
2: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรชบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
10: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
11: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงจะทำเรื่องขึ้นมาครับแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาทนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้
12: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป ิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
13: นางกิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็คเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
14: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สิน ประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตเบตเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
0: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจัดตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
0: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีนายโรมานโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภท ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีอเมริกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูตจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์4การดีอเมริกาคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขัน เนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 20:00 น.ที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
17: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟโพซิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ณตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
16: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผานิชคาดนาครายงาน
18: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
19: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะ แปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว

0: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญยุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวา

0: รากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคฤทธิ์สีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปริ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปริ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปริ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและการกระตุ้นการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันนั่งในท่าที่เหมาะสมการนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์ สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
3: มาซุงค่ะ
4: พบว่า
3: ย้อนซอง
5: โอ้ดูทำไม
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: นี่ๆรู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
13: ั่งหัวชื่อลัว
14: ยอชายยอต้มมือ
15: ลองเพียงเป็น
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: ดื้อยอบผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
17: ที่วิจอบิออคอลุ
18: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
12: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
20: มังมังเลวเอาเก่งเรา
21: hoi gần to cổ phụ tạ nhờ tổ chức tiêu dùng anh ai phong duẩn chỉ chân thái tập phung

สองพงเยอะเทนาคอยจิวเยลสวงจิวโอไปโอคอยไป

0: Pin ho nha than o
1: chiet zo lo zai wei na nian.

哎，那不大呀，哦，比肩在买了房，行走天地喂，那静那没哭呀，听念那念，静哎听见有念呀。

在老辈村到那这边有有呀今在来了不买烟年哦却老辈某那年那这旁边呢

เชียนหวางเฟ็ดเยียนาเสถาเจียงยาตายโอ

那年见贼见见掉见否那样飞呢就飘那宫到本楼走云端一年有那大娃子想读呀金哦哦就啊爹在爹那

อาตอมุกเขาดาวลวยหล่อเวจีอาตอนาเย็นยาม

thiên phiêm nói ô lãng tốt dễ chinh na yun

Pino Chia in e muang muang om miền nhà của tu kinh tế sena tiêu

年喽。张家连那买那林秀年。

có giang húng tiên có giang huệ ơ thiên địa tế mà nô hồng

rằng ô sổ tua ngã chỗ gì à sẽ xin nín cầu rằng lô yun

xuất quê cháo xây tàng xây nhận nô màn diệt câu

quần tùn phát ô tàu nhân ô mà nó sẽ chia sẽ

เตียนข้าวหน้าเตียนเตียนยามโอลิงเงินว่าสิ่งสิ่งหน้าไม้ต่างเนี่ยเจียวทิ้นเจียวฝันนา

คุงเข้าเตโจนาเตียนเตียนยาโอโอลิงน้ำเหนียวยามสูนาเสียวอวนยาแบะอ

言那见呀也苦哦咽都背见家老来救哦

มาพูนเฟียวเตียนยามโลกไปจวงแสทางเยี่ยมหูงอเทนแสยามนาฟิโอนากู

phu nan thu mẹ ô ô hiệu tía yam tiên ơ ô xin nạp tiền nạn tía lô

见蔡奥斯为人那大爱里有那宽厚本奥见蔡奥那方难度有

家，谢哎关荒谬，谈言。

0: xin chia ô giảm lô mai khung tu lô ở chi à ni chiều khu kín giải chi ngà ya tu nhà kín ở mấy khu dây chiền na quên ya tu ô ô quang ô
1: จ
0: าวินไว้จังจังนา
1: ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
9: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้ โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหโชเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรืออีกก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
14: ั่งหัวชื่อลัว
15: ยอชายยอดอมมือลองเพลงเป็น
13: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดูผัดชิหล่อซาบา
17: ที่วิจารวิโอคอลุ
18: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
13: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不得好话啊阿姆萨阿我李斯姆都吃的话被拉我啊阿我李斯姆把个姑姑把你和สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโดจ้างายี่เวลาเห็นยิงงูบรรยากาศแน่นแน่ยังคือฉุมมุขวานีจิมุตัวควาดูทิมโบลงบรรยากาศหญิมุขวานีซาโมนาทีเนื้อควานีคือนายเนื้อสติเนื้อหรือโดจ้างาอาทิตย์นี้อาวุเรกาลิสูดอมังก็ไม่เคยไงที่วิทยุเนี่ยคือยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ไว้ยี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตัวลีฮาชิตชัวจูเนียตุละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุยเพย์เนี่ยคือสวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์สดอย่างอ่ะ

实话不那好话啊，阿不啥啊，我实话有点嘛闭门啊，阿弟弟哩啊，受到惊吓啊，你没听见我没讲哼啊，阿我李叔阿爸，阿我李叔伊爷爷把阿我喝巴拉干啊，阿你把哼你没听见我没讲哼。是哈，吃你人啊！里面的人嘛是阿母你一个你都你只错过，阿这边也无太阿爸我们也是嘿哈，你只里人啊！里面的人嘛是那天人也说哎，文章第24哎，连心哈，可能不少不个双哈，好高的古忙啊！阿弟也小我小我个托付人个他我为提有啊，他不玩那哪不也是阿勒瓜那哪个不很干。อาวิธีว่างอบัญญัติว่ายี่ยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ง่าอันนี้แปลว่ายี่ครึ่งความถี่ของเบอร์ทิศตัวลีฮ่าสิจูโจวาโจเนี่ยคือดูละยี่เวลางอบัญญัติวุลิสุงูด้วยบัญญัติเงินแน่แต่ปุ่มมันก็ไม่คือแน่ชมมือหันยี่จิมมือถือหัวด้วยง่าที่เป็นอย่างที่ที่มือเราเบอร์ยี่มือหันยี่สามมือถือด้วยง่าอามุสังโมันยังคือมันยังคือที่รีบไปจ้างงานของไงมันคือหิมโมมาคนยังคือเจ้าคนยังคือละหัวจุดจุดไงลิมโมคนยี่หัวโมที่รีสาที่รีบไปจ้างงานของไงอาการยังคืออามุสังยังมั่งไงแต่ละเจ้ายากกว่ายากสู้สมียากกว่าอยู่คงไม่คืออาวุลิสุหิมโมคนยี่สามโมมาคือแบบมันได้เห็นไงอาจจะลิมโมคนยี่หัวโมที่รีจ่าที่เรียกจ่าที่เรียกไปยาชกงานมันยังจ่าลิงเงอตัวความที่ปีมากงานเพราะคืออามาใส่มิดซังมันยังคือหนีมุ่งความหนีสามวันตัวอย่างอ่ะจ่าอะไรที่ยิ่งมาชอบเลี้ยงงบมันยังยาคอนเฟอร์ยงงบมันย้ายจนมันคือยังตัวความที่ปีมากงานอาชีพดวงมันยังคือที่หนีมุ่งความหนีสามวันเพราะคืออาวุชอบวันน้อยยาชุ่มเงินตัวยังคือที่เรียกดีฟลาชงานนี่มันยาสามมันยาคือยาคือมีเยอะเบอร์ที่คือแหลมถือบุหรี่ไงเบอร์บาลังมันยามันเกิดจ้าด้วยยาคือที่ยาเชื่อเบอร์ไงเบอร์ยาที่แบบเบอร์อะไรยาคือจ้าหน้าไปเฉยไงหัวที่ริมขวานี่หัวมั่วช่วงง่าจ้าอะไรจะขวานที่ติดชาเลงเบอร์หัวคือตัวที่ประกาศอย่างง่าแต่มาจะเชื่องูมันยาคือง่านั่นแหละคือมาปีมาที่สุดตาจีช่างอะไรไม่เคยเรียกว่ามีฮิลุฮิตาปัวงามฮาริตาปัวถึงมาในปีมากช่างงามอามสันยาสนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเรมือตะบัวกูยิสุเตยิสุถึงมาในเจนตุฟลังอ่ะนี่ไม่ถึงยังโง่ไม่ยังไงเอาถ้าเหมือนไม่เคยไงหลายพื้นที่ไงมีการเสือกเหมือนฮาริเลียคือเรียกมาคือจวยไปช่างงามอาทิบ้างงบไม่ยังว่าพื้นที่ไงที่คือจำมือว่ามังงะอาทิตย์นี้คือเรื่องคือมีเช่นมาคืออาทิตย์นี้เช่นตัวฟลาอาทิตย์บ้านยาวชอบว่างะมาลีตัวจำบ้านยาวลีสุงก็ไม่คืออาเมียกาที่จังงะหัวมัวแม่จะสู้รงว่าอาทิตย์นี้เที่ยวกว่าสู้เจ้าจะจำมาคือที่จวงงะอาทิตย์บ้านยาคือยิบุติกางงบ้านยาคือทำไมยาคือผ่านเหนือยาคือว่าชอบว่าลีสุก็มีงะยิบุติกับไปถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติกางะอาทิตย์นี้คือเชียงใหม่ติกะอาทิตย์นี้คือเชียงรายถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงกลางอาทิตย์นี้คือจังหวัดตากที่พวกเราลิสุขคือจังอ่ะอาทิตย์แรกผ่านเหนือมาคืออะไรเนี่ยโชจังหวัดที่เป็นจวงอ่ะที่ยากลงตัวนี้อยู่แบบมาคืออ่ะเมืองหาที่เรียกคือเรียบร้อยอ่ะเป็นความเมืองหาพันเรียงงูไม่ยังอ่ะมาคือก็สมมติว่าที่อาจจะจะมาอ่ะที่นี่ว่าจู่ว่าบ้านนี้สัสสิยาลับหรือลับชีกวยมันคือจะใช่ไงบ้านยาที่เจนตัวฝรั่งอ่ะมันคือฝรั่งจำบุตรงอ่ะที่ถึงกลางงูบ้านยันมันคือว่าภาคอีสานที่พวกงูบ้านยังอ่ะจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดบึกกาอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาบ้างไงอันนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์ไงไอ้ทางมันคือเหมือนเรียกมันคือลิสเปอร์เซ็งไงแต่ละพื้นที่ไงอาทิตย์ท่าเช้าพันหนึ่งบ้างยี่เปอร์เซ็นต์บ้างคือโฉดสเปอร์เซ็นต์ที่เรียบร้อยไงที่ถึงกลางมันบ้างคือมันคือภาคกลางมันคือเดียวก็สมมติมันยังไงจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีไงอาทิตย์คือจังหวัดกาญจนบุรีไงอาทิตย์คือจังหวัดราชบุรีไงมันคือเหมือนเรียกมันคือโฉดสเปอร์เซ็นต์ไงมันคือเรียกงานเอาไว้ชงว่าเดี๋ยว
พื้นที่มาจากสบังงาอมาก็จำโมฝาตาที่ยังกว่าโมยึกข่าวสารติดตาดังงามแต่มาที่ช่องมาคือผ้าตะโมอองมาคือไงมาคือจังหวัดนครนายกงาเรียงจังหวัดประจีนบุรีจังหวัดสักแก้วจังหวัดระยองอ่ะที่ยังคือจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตรังไงบางอย่างมาเรียกบางอย่างชดเชยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไงอาทิตย์พยาชกเดียวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจะสูงมาคือจำโมฟาตาบุรุษงานเปลี่ยนความเมืองเครื่องผลิตมาคือเราว่าจะเรียกคุยเขาจะสูงว่าอยู่บ้านจะสุนทรีต้องจะสุนทรีกับมึงเครื่องผลิตมาคืออาจจะจะมังงะที่นี่ดูสัสดีละมันละบัชิกวยละมังงะจะกูกุนละมังคือที่กินอะไรบ้างมาคือฮักคือดัวคือไงว่าที่นี่มันจะก็จะคือกับคุยยิ่งกับเชิงครับธรรมะที่เชียงโง่ไม่ยังคือตัวย่าใต้ฟันตะวันออกรบมันยังไงจังหวัดพิษบุรีจังหวัดประจีจังหวัดประจวบสิริขันธ์มั้งไงอันนี้คือจังหวัดชุมพรไงอันนี้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาคือมาคือยังคือมหันต์เลยมาคือยังคือลิสเปอร์สิริเลยบ้างไงต้องพูดจากส่วนไงมาที่ยังที่จำมั้งไงที่ถึงเก่างบเนี่ยใต้ฟันตะวันตกบ้างยังไงจังหวัดละนองไงที่ยังจังหวัดพังงาที่มาคือมหันต์เลยมาคือศาสตร์สุภาษิตไงที่ติดเกาะมาคือมาคือกรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปริมณฑลมาคือมหันต์เรียกมาไม่คือโฉดสี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บุรุษไงเอาโดยพื้นที่ธรรมจักรสบังไงมาคืออัตยาจำมองไงที่ติดเกาะงูมันยังว่าทะเลอันดามันไงมันยังอีกครึ่งส่วนยังมาคือหนีไม่ควันยังคือสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์ไงอาทิบัญญัติของงาอามาคือเอาตัวนันทเล็กเคยจะสูงเอาที่จุลจุลที่แว่นี้จืดนี้งาเบี้ยมันยังคือถ่ายยิบงาอันตรายงาที่ถ้าเกามันจะคือบริเวณอ่าวไทยไงมันคือคลื่นสูงไงหิมไม่ค่อยยังคือสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์งาอาทิบัญญัติของงามาคือดับปุ๊บจดปุ๊บจะจะสบายงามาคือที่อายุครึ่งคือหมอมันยังคือถ่ายยิงไงถ้ากับเบี้ยของมันคืออันตรายงามาญาติสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาของเจนเตอร์ฟลังอาที่มาในมีที่นี้มีสร้างงานเทมาที่ช่างโง่ไม่ใช่คือท้าวย่าจังหวัดเชียงใหม่คือถึงมาเจนเตอร์ฟลังเอาจิ้มบางไม่ใช่ไงบางพื้นที่เนี่ยคือเมืองฮันลี่ยังไม่ใช่คือลาลิสเปอร์เซนต์ที่เรียบร้อยงามาคือตัวเนี่ยจำโมฟ้าตั้งงานพิพากษาบางพื้นที่คือเมืองฮันลี่มาคือชดซื้อชีสภาพเป็นอย่างคือวายอาญาอาเครื่องยาเพื่อไงอาจจะจมาที่เล็กน่ะไม่ยากที่เล็กเจนต์ฟลังอาร์มาแต่จะหมดช่องอ่ะก็ยังจะมาไม่เคยช่องอ่ะว่าอะไรตัวเจอไงมาจิกแต่คือว่าไว้พยากรณ์การคือเรียนกับตัวนี้งานกับปุ่นยิ่งอะไรตัวมหาคลีย์มหาลิลิมังอ่ะอันนี้คือมหาลิจังมหงอ่ะว่าโลชิสุอักดูสบังอ่ะมหงอ่ะตัวนี้โลชิบังอ่ะตัดตานี้เช่นโลชิบังอ่ะมหาลิบังอ่ะจะกู้สุดเลยอันตรายงานอาร์มาเรียนมาแต่ที่เล็กปีมาอ่ะที่มาเที่ยงโง่ไม่ยังคือที่ที่มางามาสัตยากรมอนามัยเจงอ่ะอันนี้ยังยากกระทรวงสาธารณสุขที่มาที่เดชเจนตุฟลังอ่ะอามาสัมหาลิจงโง่ไม่ยังคือนาคือจำโง่มาที่เหตุธรรมนาจีไขวัดใหญ่ง่ะอามาสั่งไม่ยังคือเราจิมาคือนาธรรมเหนือส่วนคืออย่างที่มีอาบุรุษง่ะอาทิตย์ไม่ยังชกง่ะอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชงอ่ะดูแลสุขภาพเยพันนาลังโง่ไม่ยังคือเนสันนิมิจามาคือบ้างคือยังคือทัชฟูดังอ่ะมีหุ่ยยี่กับกุยงกับตัวเองอ่ะอาจจะไข้วายมังงะเชื่อคือที่เหตุมาอ๋อไข้เลยไข้มาเรียไข้เลือดออกที่เล็กนั่งอ่ะมหันต์ลิซเบอร์คือเหตุมาคือมีอาชีพของอ่ะอาทิตย์แรกไม่ยังคือที่ว่าแยกกลางโง่ไม่ยังอ่ะที่ยับไปคือไข้วายใหญ่จริงยังคือไข้เลือดจริงยังคือแต่ก็ยังมาเจอเด็กเขาเพราะเชิงแง่

อาทิเนี่ยชงามาสะเฮอยู่เวลาจีกุลฮะดองอ่ะอันเปอร์อามาสายาเธอสำนักงานตำรวจไซเบอร์ธรรมาธิรีเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะอามาสาวเชคอร์เรอวงงานประจำจุสูงอ่ะอันเปอร์กว่าววันแรกเธอได้ไงว่าวงานเสริมไงงานพัฒนาดูเชื่อความจะสูงโง่เป็นยังไงอามาขยันเตียจามโอลามาละไหวไปเชิงอ่ะแต่ก็ทำมาเพื่อมือเพื่อสบายย่างว่าอันก็เพื่อยี่หวับเสือมันยังคือที่นี่มันคือยี่ตู้สมุทรเลยว่าบุรุษไงสุบะมันยังคือทำไมยังคือว่าจำมีเรื่องตัวเชิงไงว่าโซมีแต่ในนิทานไม่เชิงไงว่าจำมีเรื่องตัวเชิงไปไงด้วยว่าฟุบ่าวไม่ว่าบังอ่ะอาศัยสี่ปีมันยังคือเชื่อมตัวเชิงไงเอ็มยังยากกลุ่มมิชาเชื่อว่าที่เกือหลังอ่ะอันเป็นเคยชอบไงมามีความจะสุบะไงมาคือจำมองไงยากกลุ่มมิชาเชื่อยามังโง่ไม่ยังไงว่ามีความจะเป็นเคยเมื่อกี้ยังไม่ยังเคยเอาหิ้วควาจะเยนหน้าเป็นยังไงโนอาเทลเธอเยนหน้าเป็นยังไงผู้ว่าบ้างยังเคยถีบยังมาเคยถีบตัวกับปุ๊ยไปเฉยว่าเช่นไงอาทิตย์บ้างยังเคยย่าบ้างมาเคยไงอามิชิแชสมัยไปเช่นไงมาสักหลักโซย่าว่าจำกะย่างอ่ะหลักโซกุเลชันเนี่ยเป็นยังไงเวลาเคยอามิชิแชที่สมัยเจ้ามาอาทิตย์บ้างไม่ยังเคยย่าเวลากว่ายี่ข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวมาไงย่าบ้างมาเคยยี่เอาข้อมูลมาแต่มาเคยย่ากว่าเปิดบัญชีอ่ะอาทิตย์ยังเคยว่าวมีจะว่าไงยายข้อมูลที่ชาเกือบเป็นไงมีอะไรที่ปกติช่วยเราเช่นไงอาทิตย์เป็นยังเคยช่วยไงมาละคือทะเลแท้ปีมังปีข้าวผู้มาไม่ว่าแบงกว่าเคยยังทำไมมีความเสียขึ้นยังมีเชียงมายากกลุ่มไม่ใช่เชื่อว่าทะเลเบกเกอร์เนี่ยโอ้ยข้อมูลเดียมาถึงว่ากันยากันยากแบบที่เวลากว่ายี่รหัสรหัสบอก OTP มาคือเดียเช่นไงอาทิตย์ยังกว่าว่าสแกนในจะมาถึงว่ากันยากเบอร์สำนำประชาชนไงทำเป็นบ้าถึงว่าอันนี้ก็จะเฉดเดียอย่างเวลาเกิดอะไรจะเฉ่งยากกว่าในรายวัยบัญชีเปิดอ่ะในวัยข้อมูลบริษัทที่เกิดเป็นยังไงมาคือจำโมงเปลี่ยนความนมเหลวความจะเบอร์ว่ามาอีกก็จะกับกุญแจเช่นไงผู้บ่าวไม่ว่าแบบว่าเคยไงเหมือนสบายไม่เคยทำอย่างเอออาทิตย์ยาสร้างยิ่งใจยิ่งชอบงามงานยาผู้ที่มาใจยิ่งเบอร์สุดท้ายไปเลยว่าเออส่วนอีกข้อมูลเต็มยังว่าบัญชีมาเปิดยังมาที่เลยกินนั่งงานมาคืออามาคือจำโมงอาทิตย์แบบไม่ยังชอบงานในเมื่อนับปีมามาคืออาทิตย์แล้วจวงงานได้บ่คือว่าชอบก็คือทัศน์เนี่ยที่งานได้บ่คือที่ติดความมูลความงานไหนๆบ่คือชมมูลความเย่เจี๊ยมมูลแต่ความด้วยอ่ะที่มูลแล้วไม่ยังคือหนีมูลความเย่คือสามมูลอ่ะนาทีเนี่ยความเย่คือนาเนี่ยสตุยังอ่ะว่าชอบความนั่นนะสุดที่สุดแล้วคือคือบุโมซามงอ่ะว่าชอบก็คือจะชิดจอมังอ่ะผู้จะชิดความงามยาว่าจริงอ่ะอันเป็นเรื่องที่ติดความมูลความงามข้อความสวัสดีครับ

0: Scott.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือ
9: พบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
10: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุ แต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
0: ายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
3: โอ้โบดาจ้า
4: โอ้ไม่ชอเปอร์
3: มาสงค่า
4: พบว่า
5: เพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงอ๋อเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
5: ก็แค่ลองงดปาร์ตี้ตื่นเช้าสดใสขึ้นแถมประหยัดเงินด้วย
4: ฟังแล้วน่าสนใจนะเนี่ย
5: ปีนี้มาร่วมกิจกรรม90วันชาเลนจ์เก็บแต้มดีกว่าเปลี่ยนช่วงเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าได้เริ่มดูแลตัวเองแล้ว
4: งานปีนี้ขอลองท้าตัวเองบ้างดีกว่า
5: เริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่อยากมี
4: เข้าพรรษาท้าหยุดดื่มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา

0: โอ้พี่มวยเจ้าท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของ

0: ทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
6: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและตั้งบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
14: ว่างหัวชื่อลัว
15: ยอชายยอต้องมือลองเพียงเป็น
13: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
17: ที่วิจอบยอบคอโล
18: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
13: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้านานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
10: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูง จึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมืองสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
8: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋าสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋าชงเหงสัญญาณมงเต๋าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋าสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋าตุงเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วเดินหนัวสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉิดไทยเดินลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เฉิดฮาลุมงอินูเปหาออจายังเซินจูเปหาเถาเฉิดจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเฉิดเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกัง

娘。我正把子拉子摸哎你扯淡过来谁总一大个暖着正的地雷。

tekani ya ma taqulu qalin ta mu qani lo ling tu.

ยาซงอีจงนะจุกติมิงจางสวดเล่าจัวหนูวันจันหนูติแนงเก่าเปล่าลุยหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวลุเก่าหลีเร่ทอเจือลุเก่าหลีซาเก่าอีตูจ้ากือกางนูนวยโยนแนงปีกินย่างจัวลูกเก่าหลีซาเก่าอ้อตูจ้ากือกางปีกีย่อย่างชงนัวย่อแนงชงเดาหนัวกูย่อรัวเสงว่างรงซาตรกางจอนดูมสูต้องจัวฮาลูมองดารู้เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามาวันได้หนัวหนูเจกูเต้าจออีช่างลูจ้ากูยอมไปเสงห่างอีช่างลูจ้ามัวลุ่มเบฮาตาปัวเพ่งเปล่งเก้าเรามากูมัวจะลูจอจูเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูทอเป้จ้อน่ะจึกดีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าคือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเราเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตฮาอวดจอมดาวจัวชัวชัวเล็งชัวตูกืออาลุนทุกุญย้ออวพึ่งอยู่อวเกหวังให้เจอสหตามอหนัวหนูเจเมสวดเล่ายนทุกุญย้ออวพึ่งอยู่อวเกเถ่าปีมึงจู่จัวเถ่าสาวมาจวนจื้อหนัวหนูเจกูยัวลุมมัวจ้อสูสื่อเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจ้างสูสื่อเท่าเด้กือกูยัวเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนูเจกูหัดจูนเดาลู่ลัวเข้าหรือกือจ้อหนูจื้อปัวตองแข่งลุมมัวเก๋ปังจัวปูจัวจ้อกือตีนิ่งจังกือย้อจวนเดาลู่เสียงน่านกือเตาเจ้าสื่อแช่งกือยอดเล่ย่างมาตั้งชื่อหนัวกูอยู่จู่เตามัวเก๋ปังจั่วคือหาตาฟื้นฟูกว่าเต้วังเต้เจ๊จ้อกังลูเจียจัวจ้อเป้เสียงสดเริงกังมึงย่อเตาอีหยังเรียกกูอ๋อมาปูเตาหาตาเถ่าคือเจ้าเล่นยังเหล่ามาเต้วังเต้เจ๊เตาใจเก๋ปวดชวนเตาเต้าเกิงเก่าเจ้าหาชื่อหาตาเท่าคือเกลือลูย่างหนูเจยจดเลยสังสือหนูลูเจนึกกัวเตาเตอังกอนเตาเตาเห็นฮาเตเตทงตรงเตเข้าตรงตอนเตาเห็นลูมาวิเลนัวปุ้งเก่าวางเจมาอยู่จุเตามั่วจอหนูเจอเก่งลูปังจัววิยองฮาตาเจียจัวจอเปเซงลูเงียตุ้งเงียว่างเงียเจซื้อโนมาเชยอยู่สือลูเสือหกุนเตเฮงฮาจือตังเลนเตอเตเท่าเจมกูอวดจวมจอกอันกันมุนยอดจูหูอยู่ว่างอยู่เจเตาเอ็งหนัววิยอหนูมั่วเตอังกอคือฮาตาตัวตัวเก่งเก่าเลยจือยองฮาตามิ้นจือไอ้ก้อนจัวเต่าเต้าซื้อต่อชมาเตลูเจนูเจอังกอมั่วเป็นสื่อคือฮาตาตัวเห็งเลชาจือฮอดเจ้าละกูมั่วห้ามาอยู่จู่เต่ามั่วจอตุ๊ดจอแกงลูปังจั่วหนัวห้อมากูเต่ามั่วจอตุ๊ดจอแกงลูมั่วเก๋ปังจั่วปูจั่วจอไปเสงสวดเล่ามากูมั่วจอตุ๊ดจอคือย้อจวนเต่าทหารบกพวกกูเต่าแกงลูปังจั่วคือยอน้ำท่วมภาคเหนือหนัวเจียรู้เสียงนานซื้อชมากูมวลรู้เสียงพิษณุโลกห้ากูจอตู้จอกูตองแรงมงมวยเก๋ปังจั่วหอยอดส่วนเดารู้เสียงหน้าหนูเจ๋มวยจอตู้จอกูยังเล็บไปเจ้าเล่งกลางพื้นที่อำเภอปัวลูปังจั่วกูจะหาเตะตอนตรงลู่ลู่กูเกลี้ยงสือเตาช่องลู่หนูเจ๋มองปังกลางจมูกป๊อเจแล้วเสียงกลางจมูกเจียจู่ขอเชิญกูจอหนูจื้อรัฐบาลปัวตองบางเจ๋เจียหนอฮ่ากูมองปังจั่วเป้เสียงจั่วว่างจั่วเจ๋ห้ามายอีกขอคือฮาตาปังจั่วเตาเตาเห็งเลยหอชื่อยอฮาตาจอตุจอปังจั่วซื้อเตอชูมากูเจ๋งมั่วจอหนูจื้อกือชั่วห้าพวกกูต้องเร่งพื้นที่มองปังจั่วใช้ชัวจอเป้เสงคือเตาชื่อสืบเช่งเดาเกลียงวิยอฮาตาเถาเกลียงตัวเหล่าเจเตเกลอการเนงมั่วเตอังกอเป้เสงมองจู้เจอวัวจวม
ตาใจอาเต้เก๋ปวดชั่วเก๋มอกเก๋งเก่งคือลุนเดาจอดเล่กับการเนงอ๋อฮะจอหนูจึกคือชั่วปุ๊กหาตาปวดเช่าจูจังจอเป็นเสียงสวดเล่าเตาใจถูกังมอกคือลุนเดาหน้าชั่วจอชื่อรอชื่อลุไทยหาตาโลกฉีหนูมาวิเล่นเต้าจอหนูจึกคือชั่วปวดชะเลตองแรงเกียบพื้นที่มองปังจั่วแจกชั่วจั่วจอเป็นเสียงคือตองชื่อเต้งเหม่งสื่อแช่งหนอมาเยอะเขาเก๋คือหาตาใช้ชั่วลุนเดาจอหนูจึกคือชั่วคือชื่อมัวเป็นเสียงป๊อเจฮะกูเจ๋งเต้าเก๋ตัวนงจูปัวนอกังยอชงลิงถือมัวเก๋มอกเก่งเก่งกลางชื่อนอลจอหนูจึกคือชั่วปัวกูมัวเก๋ปังจั่วชื่อยอหน่วยงานเดาจอหนูจึกคือชั่วปัวซื้อตั้งสมากูเจ๋งมัวจอตู้เจ๋งสื่อจอตู้เจ๋งสื่อตำรวจแห่งชาติปุ๊กกูเต่าซื้อจอโดรนโดรนตู้เจ๋งสื่อหนอฮะจอโดรนคือยอโดรนพระราชทานเต่าจ่อเตี้ยขอชวยเฉาเจ้ามงปังจั่วจัวจอเป็นเสียงคือย่อจวนเต่าพื้นที่อำเภอปวนดักลู่เสียงน่านมากุ้งมั่วเตลูจอมาเก็ตใช้ตูตั้งอวดจัวจอคือยอดจะหูจอเต๋อตัวเราเต๋อชื่อเต้าจอหนูชื่อป้อยวนกลางมองเรามองชื่อเต้าวิยอดตาเก็ตใช้ตูตั้งฮะมั่วเก่งดูเก็ตใช้หนูเจจออ่างหนึ่งหรือเผาลู่ไตเก็ตใช้ตั้งเหล่าเช้สั่งขอช่วยชายมงปั้งจวดจัวจอเป็นเสียงชื่อเต้าหนอมาจอหนูชื่อตู้เจียงสื่อป้อชะเลเต้าชื่อจอโดนกุยยางมองเอเท่าขอช่วยชายเจ้ามงปั้งจวดจัวจอเป็นเสียงยอดจัวเตลูชอคือยอดเลฮะจอหนูจะป้องกันมองปังจวดชื่อเตาหนอมาต่างชื่อหนัวจอหนูจื้อคือยอดจัวอบจรดักลู่เสียงน่านพวกกูเตาเล่งมั่งเกิงเกาเลเจียจัวจอหนูจื้อดำเต้าหน่วยงานไงมองเมื่อเก็บปังจวดปูจัวจอเป็นเสียงคือยอดจัวพื้นที่คือเตาเจ้าเล่งยั้งจานหนัวมากูหวังหาตาสถานการณ์ยัวจักรังลู่จงและกูกว่าใช้เกิงเกาเอ๋มวยจะลู่ถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อมาเก๋กังคือฮาตายโยลูฟื้นฟูเยียวยาปังจั่วจวมจอเป็นเสียงคือเต้าเจ้าสื่อแช่งเต้าเลี้ยงย่างมาโยจูเต้าชื่อลู่ชื่อเขากืนเตเฮงเลมาเช้าลู่กลางลู่ชูเช้าลู่ชัวคือฮาตาเช้าจูจวมเป๋ย้อนน่ะจะคือที่นิ่งจังคือย่อจวมเขตพื้นที่คือเต้าเจ้าเต้เหม่งเต้าเลี้ยงย่างอ๋อเอกูหอมมวยจะลู่ทางเลนัวจวมเป๋สวดเล่าเต้าเป้าเลนัวจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวลู่จออีช่างชัวปังเสียงจวมเป้สดเลยลูกกงเก๋รอใช้อัวเก๋ไออิปลาหนูเจกูมังเล็บจ้อกังลูมัวหรืออย่างจ้อลูทางจัวเป้สดเลยเต่าเป้าอ๋อกูยอลูจ้อจัวเล่าอีช่างชัวปังแสงกือมัวลุ่มเบฮตาหน้าจื้อตัวจื้อม่วนจางมาช่างหนัวยัวมัวจ้อจัวอีเล่งพงเหยื่อกือทอดซื้อห้าอ๋ออีตูอยู่มอจอจัวอีตูหนาเจกุยอนชัยเก้ามงห่างยอจัวลูจอแม่โถนดักลูเสงจังใหม่มาก็กูหาตาสร้างทออีช่างชัวปังเสงกือหาจูเก๋อวนจัวแจ้โนมากูฉะเลมบังจัวเล่าร่างชัวปังเสงหนัวมัวจออวก็ตัวฮะมัวจออวเก๋หล่อเจจัวเปสดเล่าลุนจูก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋อิปลากูมาจ้อกังลูมัวหรือยังจะหลุดทางจัวเปสดเล่าเต่าเป้าจวนเจ้อ

มาจวนจื้อนัวหนูเจกูอยู่ว่าจอกังลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูทางจัวเป้สดเราเต่าเป้ามันเดาช่างลูเป้านัวหนูเจกูอยู่อีช่างลูเป้ายอดจวนเดาจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อปัวเต่าเต่าตัวเจ๋งตงจวนเป้จอหน้าจุกตินิ่งจังสัวเหลือจอคือฮาตาจื้อเซ็งเหลือจอคือฮาตาเมอว์ครีเอเตอร์จอช่าจอครีเอเตอร์คือเป็นอย่างนี้อวเตสูสือยอดจัวเสาหัวเสาจัวนมาจอหนูจื้อปัวฮาตายัวเต่าเจ๋งฟางคือเตเท่าเป้ซื้อ AI ซื้อ AI จะรู้ว่าเต้สูสื่อต่อชื่อมาย่อจ่อสูสื่อจัวซื้อนัวมายัวเต้าเจงฟังนะวิยฮาตามั่วจู้อีจูใจกูยลูตีไทยจื้อจอตัวหนึ่งจื้อปูกว่าโอเลนัวหนอมาเป้ฮอลูใช้ฮะตาย่อฮะตาก็ซื้อ AI จะรู้ว่าเต้สูสื่อจัวกวดตัวหนึ่งกางรูใช้เจ้าจ้องกวดตัวหนึ่งกางรูกดไลค์กดแชร์โลกวดก็เตาย้อนดองดาวเลนเตาหนัวหอกเตาชื่อมาจอหนูจื้อปูฮะตายอปวดชวนจัวเหล่าขอสูสื่อคือก็อวดต่างดาวนี่ยอสูสื่อจัวซื้อกางจะเป้เสงซื้อเราซื้ออวดจัวมั่วเก่งกางใช้อยู่เกจัวจอเป้เสงสดเล่าหนูเจก็อยู่เจ้ารู้จื้อนะคือฮะตาก็จ่อจ๋อสูสื่อจัวกางจัวหูลูกคอมพิวเตอร์หนอเจก็กูอยู่เจ้ารู้จื้อคือเกาจื้อเข้าเล่นเต่าจื้อชงฮะย้อมปลัวจื้อเข้าเล่นเต่าอีแสนบาทเตะเท่ากูอยู่เจ้าเกาห้ามปลัวตัวสื่อหนอมาเนื้อสู่จู้ใจคือฮูฮาตาพรบคอมพิวเตอร์มาตราเก่าเปล่ามาวิเล่นเต่าเป้จ๋อครีเอเตอร์มือช้าสดเล่าอยู่เต่าเจงฟังเนอะเท่ากูก็อยู่มั่วอีขอสูสื่อจะลุ้นทัวเต่าโลเราชื่อยัวมัวจะรู้ฮาหนูเจก็อยู่สู่เตาชวนจวใช้หาตาหนูปมัวเจ้งตาเลนดาวปุยยอจอสูสือคือมัวเจ้งตาฮะเตเถ่าจอสูสือคือเป้อยู่มัวจะรู้ถังหนูเจเป้อยู่สู่เตาใช้ชวนจวขอข้อมูลคือก็จะรู้ขอเชิญคือก็จอสูสือรู้หาตาขอเชิญดาวหนูปัวเจงเตาหนอหนูปวดหน้านับถือเตาหนูปวดมั่วขอคือก็ย้อนเจงจอชาเตาเต้เถ่าเจมต้นแห่งสางเตายอดไร้เลาะยอดต้นแห่งกำมือใช้จ้องเลนเตาเจปัวสูสื่อจัวตัวเราคุ้มมั่วฮะมาวิเลนเตาไปอยู่สู่เตาชนจัวขอแจ้งอ้นเตะหอเอก็มาเลยกำมือมั่วขอสูสื่อเตาจะหลุดทางเอชาเลจือหยวกเก๋ชาเลจือจุจู้ใจคือยอบพรบคอมพิวเตอร์หอเจกูหอมมั่วจะหลุดทางโอเกเป้าเลยนัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยอมมัวฟัวจวดเล่นางกูย่อจวมพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยนูหนัวจะหลุดถังซื้อจวเป้สดเล่าเต่าเป้ามาย่อจวนูหนัวเดาพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นางปกูหาเลยหนัวหอฮาตานูหนัวมามวนนางย่อจวมเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแกล้งมัวกันขอเชิญมานางลู่ลู่หอเฟ่งเต้านางย่อลู่จวลู่เสงแม่ห้องสอนลู่เสงน่านฮาลู่เสงต่างฟัวจวจ้านูหนัวย่อจวนเดาคือแยงเลเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าช่างองศาจ้อฟัวจูกูย่อจวคือแยงเลไปเจ้าอจูไปเจ้าจื้อองศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูเต่าหันจื้อเลยหนัวฮะตาจื้อนูหนัวมองจูจวนนูติเน่งเก่าเจ้าลู่หยีลินดูหนูเจมกูย้อมวันนางเดาเก่งขอเชิญมานางกูลู่ลู่นางอยู่ย่อจวคือแยงเลเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเดาไทยแกล้างฮะชื่อตั้งเล่นเดานู้ตีเน่งเก่าช่างจูนู้ตีไปเจ้าลู่หยีลินดูหนัวอยู่ฟัวคือฮะตามอยู่มวนนางเดาอ๋อนางอยู่ย่อจัวคือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเดาไทยแกล้างอ๋อแกงขอเชิญกูยนชื่อฮะตามมวนนางลู่ลู่เฮงมาสวดเลยอยู่ตอมบ้างเนออยู่ตอมบ้างกวดชื่อชัวเต้เถ่าเจเป้กูชื่อเป้าฮะตาจ้อนนางหนัวหนูอยู่ลุนจ้างจัวขอตือเล่จ้างเนาะมาเป้อยู่จู่ตองบ้างเป้ถูกแข่งกดชื่อโชว์วันเต้หอลิงถือคือไม่เจอเต้ก้องเต้ลองคือนางลูลูเอวจัวยัวเต้าใจเก็บปวดจัวหนูเจมบ้างบางตีไทยอวนได้เอชาเลเก็บปวดจัวลูรอหนูชาเลเจ้าชอมินซื้อหอมาเจอเลยคือใช่หนูเจจ้อหนูจื้อปกูหาตานางยัวลูลูจัวแม่ห้องสอนห้าลูเสียงน่านลูเสียงน่านมายัวจอกอังมวนนางลูลูห้าหอมาหยกหัวหาตาตังลูลูลีเปียคือตังลูหยกหัวยอนางลูลูลูเห็นเอวจัวมั่วเล่ช่างสืนคือลูกัวไปเสียงเตวังเตเจหมดเลยยั้งมาลูเสียง
หน้าอยู่จุเตาอ๋ำบ้างกว่าชื่อชัวฮะเนาะวิโยฮะตาอยู่จักรังชื่อฮะตามัวนางเตาเหรอเจกูกูหอมมัวจะรูถังเรนัวจวดเป้สดเล่าเตาเป้าเรนัวเอเป้จอนะจุกตีนิ่งจางเมย์ย่อจวมขอเชิญตือฟัวจัวร้องเลี้ยจางซื้อชาวต้องเตาฮันเตาสู่ต้องตัวทางเป้เต้าจวนเดินดูสู่ต้องจวมฮาลูมองเตาลู่เสียงจังใหม่เตาเหรอเดาตัวเตาจวตุมเบอร์สู่ต้องคือย่อสูนชื่อเป้อ๋อช่างเจ้าสูนสูนช่างแล้วชื่อคอมเมนต์ตัวเตาจัวตุเพจ Facebook คือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์แล้วชื่อจอพุ่งยือคือไม่ย่อจูฮู TikTok เนาะชาวต้องเตาทางเปตัวเตานะเออีปลาหนูเจกูก็แย่งกูมัวชาวเจเจกูมาจ้อกางดูเต้นต้องเตาจัวเปจอนะจะกูตีนิ่งจังพุ่งยือสวดละเหรอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยยัวจอกางลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสวดละลูกงเกลอเจอัวเกมากูยลูจออีช่างซัวปังแสงกูยอเจาะช่องอีร่างซัวปังเสียงกือมั่วลูมเบฮาตาเปล้าเจ้าช่องหมั่งรองเจ้ามาร่างหนูกูยมว่าเจาะจวยอีแรงพงยืกือมชาวต้องเต๋อตัวกือก็สือลูมเบฮาตาเจ้าวังเสียงจังย้อจวห้วยหอยหนอเต๋อเถากุญแห่งก็รู้จออยู่เก๋นอลอร่างรู้จื้อฮะเนอะเอก็ฮาตาสังทอนงร่างหาตาเปล่าเจ้าชงมังชงเจ้าหนูเจกุมบ้างเตาเจาะชงร่างซัวปังเสงหนัวเอกุมว่าจอจัวเป๊สุดเลยลูกองเก๋หล่อเจนงอัวเก๋

mà chuẩn chữ nữa nó chè cụ dùa cho kháng lưu tên tao ông tao ông tao bê chó nà chú cứ tìm mình chẳng phong dư xua là cứ mê sông tao ông tao ha đào sư tông tua cũng kế lo rể thằng bê ua kê ó mà uốn đê nua ua trong tao chú ý tù nà chế ngao mông vang nhó chùa lưu rò chứ đào lưu sinh tạng à cứ đào sư tông tua cũng kế lo rể thằng bê ua kê cháu lưu trang lưu sư tua ó ha có cụ hà tạm xa xa kia nà lông bao nhà ê tua cổng mê lúc cha bê chào ý ra nó mà dông xa cơn cao lê ó cứ có cụ trình sáng chù nà lông bao nhà ê hà ó ê dô hà tạm mô lưu chai nó chè à cụ sáng tua à cổng kế lo rể rù mê suốt lờ ha ê ua trong tàu ó à chuông chứ nó chè dô ý tu nà chế sinh mong giang nhó chùa lưu sọ bláu chọ bláu tạ lưu sinh tạ cung tàu sử tông tua cổng kế lo rể thẳng bị ua kè bán chùa chân hàng thù sử tông chùa ha mà ở trong tàu hó há cú trình mua cho phong dư cư sau ông tàu ông tàu tua thằng bị ôi kê cho hú à tu phết Facebook ha mà mua ý lên phong dư sử luôn bị hạ tà oro pin mà có cú hạ tà nhớ sông à tua thảo giang trong tu nhớ tua nú nua có nhớ cho hún rong chân mày hó mà có hạ tà hún rong chân mày mà nú nua dông dông tu lê tà sử mà năng chứ lù hó há có cú trình khá tua hạ tà nhớ cho hún rong chân mày bò đi viên khu mưa รอบคุมเมืองเนาะมนุษย์ทั้งได้รอเกลือมเชติติแห่งวิยอหตามัวเกกังปัวเกเชเนาะมากูช่างเต๋อจัวเป๊ะจ๋อหน้าจึกที่นิ่งจางสุดเราเต่าเป้าฮะหาตาย้อจัวบริเวณคุมเมืองตอนเต่ารู้แจ้งเต่าคุมเมืองเนาะมากูมัวเกกังปัวเกเชชงเลยคือตัวพงยืออรพินคือขาตัวเนาะมาปัวอยู่ซื้อรู้เสียคือหาตาเดแห่งเล่มาเร่งถือคือเมตเต่าเกตัวจะหุ่นรองเจ้งใหม่นัวหรอเมย์ยศูเตาสวดสืบจวนเด็กเกจังก็จังเช่ห่ออ๋อเอวจอมเตาจัวทุพงยืออรพินคือก็ขาดตัวอ๋อฮะจวนซื้อนุเจอีแรงพงยืฮะสืลุ่มเบหตากิติพงเสงท่อก็กูหตาย้อช่องอกนุนดูสุต้องจวนย้อจวนเตเชอร์อิสราเอลมาก็กูหตาย้อจวนเตเชอร์อิสราเอลอ๋อย้อนลุจันดูกูย้อนต่างเหล่ามาย้อนกลางจวนลุจันดูนอเหล่ามาก็กูหตาสังลุชัวนัวมวยเก๋ยูจูมังจูจวนก็หนักก็ซื้อฮะก็จ๋อก็จะไม่ยัวก็ถูกเอาปูฮะหนัวย้อนจวนดักลุชอบ้านป่ากลางดอกรู้เสียงน่านมากูอวดช่องเตาคือก็ฮอนเตาสู่ต้องตัวปังจั่วทอเสือช่องต้องเตาตัวปังจั่วเฉิงกลางดูสู่ต้องจั่วเอซังรู้ชั่วนัวมัวเก๋งจู่จู่จั่วก็หนาฮะก็จื้อฮะก็จ๋อมีตู้มีหัวก็ถูกเอาปูฮะอ๋อกิตติพงเสียงท่อฮะจื้อมองหนูเจอวดช่องเตาจั่วไปจ๋อหนาจื้อคือที่นิ่งจังคือเมย์ปังจั่วกดไลค์กดแชร์ตัวสั่งสติ๊กเกอร์ตอนเตาเกินเก่าตัวเฉิงรู้กลางรู้สู่ปูจั่วกูฮะเนอะฮะอีแรงพงยืดจวนซื้อฮะด้วนจงช่องก็กูหาตาเนื้อช่องก็เนื้อจวนอำเภอแกล้งดอกลู่เสงระยองมานั่งจืดลู่เหล่าเต้าสุมากู้มวยจัวฮะหนอจงอย่างเลยคือจ้อจวนนอตัวเหล่ามาอวดจวนจุนจุหนานจูจื้อเกินเก่าเลยมาก็กูหาตาสั่งลู่ชัวหนัวมวยเก่งจูจูมองจืดจัวก็เตวีเต้นยาวสวดเหล่าฮะกูเนื้อเกตเล่หนอมาอวดจองเตาคือก็ชมต้องแต่ตัวปังจวดสังกังดูสู่ต้องจวดฮันเดอร์ฮะอีเลงพงยืนซื้อฮะสืลุ่มเบฮาตาจวด

有给做咩哦？苏隆贝哈达公主哥嘛，中央的个托多鸟做虎啊 ，TikTok 哦，嘛个哈达个上托，以上说本身个哈达绕波之中个，那是绕波崩个，那都是嘛观察知道。以上啊，中央的个莫隆贝罗中央的个个少多嘛，让路子哈呢，也公帮到。以上说本身个莫隆贝哈达绕之中，也公嘛让我莫做我个。ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสดเลยเตาลูกงเกลอเจนงอัวเกอเอเช่าลูดลังลูซูปูจัวเปจอนะจึกตินิ่งจังชัวชัวเล็งจัวตูกึเตเถาเปยออีตูตู้กงตู้ลงกูเป้จอกงจอลงซื้อเอ๋ยังเก่าชื่อสงไก่นุเจกูอยู่อวดจัวเป้หอมก็เข้ากลางเขาสู่เฮงเลยมาเช่ารูดกลางรูสู่ปู้จัวเมสดแล้วเอ๋กูเมื่อช่างนัวจะหลุดจอจัวเป้สดแล้วกงเก๋หล่อเจอัวเก๋

หมายว่าช่องดาวเจออีจองแหนจะกระดิ่งจางพงยืสัวเกลือคือเมลุนจุกุญย่ออัวพงยืออวยเกี่ยวหมารู้เฉหะกูหาตาตื้อยัวตั้งเหล่าชัวกูเย็งเลยไปนาทีเหล่าซื้อเจกูยัวลู่จอหลีป๋ออีช่างสัวปังเสียงคือมอลุ่มเบหาตารู้จอเกี่ยวอวยอีช่างต่อกันเก๋อตาตาอยู่มอจอจัวตูพงยืคือสืลุ่มเบหูหาตาดอกฟ้าโนต้าชูมาเตะเถ้าชื่อเก่าเจหรือจากูมาจ้อกังมัวจะหลุดจอดหลัวเอ็มอนัวอวจอมดาวจอมเมสวัดก็คือเมลุนจูกุญย่ออวพงยูอวเกปิกิซึนจูเป็นหมังจากังหลูซึนจูกลัวจัวเถ้าลู่ชะเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเอ็มอนัวกูมัวเสาเบาเรนัวเหล่าซื้ออวจอมดาวจัวสวดเล่าสวดเล่าย่อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่นลัว
10: ยอชายอดอมมือ
11: ลองผิงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดุผัดชี้เหล่าซาบา
13: ที่วิจารวิออกพอลุก
14: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
15: ดอปูแวบปากยอบโพในเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอกระตอบเปิดปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกอ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือค่ะพาติพูพีก็ค่ะเนาะบาตุกอลซาเดอยาพอมลาวารัญญาฝ่ายแพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกกระจแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลซาตาเชอร์กตอเลฮาโลกปาคืนนารีและตือเลนุยนารีกันนาดอกเปลือกกว่าดอกเปลือกเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลเซดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกว่าเซเบอร์โทรศัพท์จะเบอร์ละล้อ0532760007ไวยาเซอร์ขีนุ้ยคือว่าวานุ้ยเนาะตาเชิญกระต่อดีอีแฮตุตุดตุโจละซะเซเนาะตาเชิญกระต่อจะทอลเลอร์คือนารีและติเลนุ้ยนารีเน่เนาะเดือกันนาเลอร์ออนไลน์กันนาเลอร์วิทยุเนาะเคยกันนาตาซาวีเซเคิลเลอร์เนาะค่ะอีเน่โอติบลูกาลีเคยโดกันนาตาซาวีเนาะดิซอลเลอร์แต่เวลาเล่นเล่นนะเล่เลนเนดาคอแต่ซาโบกเมตเผลอคอลเลอร์อาจจะเวลาเห็นตัดสบลีสระทองดีแต่เนาะพี่สาวน้อยเนาะกว่าดอกกว่าเลอร์ติดต่อแต่เวลาเห็นดกนาพอสักว่าเนาะประพกควาก็ดีก็ค่ะเนาะแต่เวลาดินีเนาะก็จะเดินข้อกระนับกันเลอร์ออนไลน์ค่ะอีดอมซาฮารอกวางทูเนาะดอลเลอร์อาจจะแอมือนอคุสุทอสระทองดีอาตาเนาะจอจะเลยรากันนาดอกกันเลือกออนไลน์นี้เคยกันนาเวดาเนาะตึมลือกาแฮกกว่าดอกกันเนาะสดาดอกจะเผลอเนาะดินเนจ้านี้อาตัวคนนี้เปิดแต่แค่กับการสตาร์เพื่อชนเนาะเลยกันนากว่าตาสวีเตอร์เผลอคิดเผลอหากีกันนาดอกตาเกิดจอตาบ่าวบ่าแฮกกอดเนาะ

하고 끝나려 수하고 사하고 나도 미사 너 너게다 서비디 서르 마카드 때 에타퀴 너 수하고 사하고 더무더뻬너또 바나미 와타 수하고 사하고니 무허 지데 사하고니 사하고 세또 바나미 무자 밥 때베다 때에 오니 위너 르따 에 보여 세바 너에 보여 세 위너 르에에게 보여 세때แต่เรื่องอยู่เลยดิซอสนั่นนี่เอตานะเรื่องนั่นแล้วนี่เอตาเซจันนี่เนาะดินี่จะเดออ้าวไม่เจ๊เนาะดินี่จะนี่เซเลอร์นึกและเอปากะคือเนาะก็มันนี่นึกกว่าเราเก่งก็จ่าในเองก็จ่าเลยอะเนาะในเองก็จ่าเลยอะเอก็จ่าที่จะรอนึกแค่เธอก็คอเนี่ยนินนินก็จ่าเลยต้องเมย์พับหรือว่าก็เธอก็คอกว่าแมกกาล่าบากาก้อยดักกระจกเนาะแมกกว่าทว่าเนาะเดอนี่ก็จ่าชิเกอุ้ยตัวนี้จะเกี้ยใช่ไหมตัวนี้จะนี่ร้อยเองมาใช่ไหมเนาะชิกว่าเอ๊ะจะโดนทางเกี้ยไหมนี่เดอเสียใจไอ้เนี่ยค่ะเนี่ยไอ้แกได้ซ้อมไปแกได้ซ้อมเลยบอกว่าดักไปเอ๋เราเก่งก็จ่าบีตาเลิกก็คือเนาะเนาะบ่าออตาออตาออลาเกเนาะชั่วโมตาลาเกตาคือสุขสะโอเซก็กำมาจากบ่าบ่าตบะเปลแหละตบะทุขัดจีวะเนาะเปลคือน้อเนาะแหลกคักแกลกเซเดกแกลแหลกคักแกลกเคไอดิเซเดว่าเดิมตบะน้อมีบะเนาะตาก็มีก็จะนี่ตาสหกรคะเนบากากะชมโมที่ตะตะกุยเนาะมึจาอัปเปทออามียจาตกากานี่ตกอตดิซอลซาบากานี่ตกอในซอลตาลูตากลอมึจาภาษาภาษาโอโคโดตสอตเซมึจาบากานี่ตกอชีตโนโพลกะลือลอกะแมฮอซิยอซิโอจีเนาะมจาปัตเตละซาวะตะกะระกะเนปัสสุปะซาปัตตะชมิชโมเตพะซอละซามจาตะก็มีก็จะละเปิดถออลอมาดะเวเซมจานะบะเฮตะชิกะตอชิเกเนาะคะอีเนปะฮอยรุตะตะบะฮอยตะซาโกเปอีเดเดตะเมลังกะจาโตกอเนาะตะเมลังนึกกะจาโตกอเนเตเซยะเนาะมจาละปะโตกอกะเนซาชามออาซาชาเดอะบะเคลกิเวระกะยอกะยอบะสุตะชิกะตอชิเกเนาะดิเดจานี่ตะเตลคะอีเนโตกอเลมิเลจาเฮเฮบะลอเกนึกกะจาแองกะจาราราเนาะดอปะละโอลันกะปะเดเฮเฮบะปะละเนแอนกุยกอกะเจเนาะดิเดจานี่เฮเฮบะเนาะยาโจอพีเดจึกะคอเฮเฮบะดอปะละชิกะชิเกเจเนาะเดอโอเคสกอลาซาเดปะพีเนาะฮาเกกะนาเราตะกะจอคอตะเนียจึกะแตตะกะจอบะคาเดกลิซอกอชิเกเนาะดิซอเลปะทูกว่ากลิซอกอเลกรมอุตุนิยมวิทยาเดิมอัมมากวาเวดาเนาะอีคะนี่ตะมาเออซากะเปรอรคาดาลีอีคะนี่อะตะบาที่บัดโดเดลอก็จะเตนเนาะก็มาจากกะบาที่บัดโดลาขูลาคือจะนี่เนาะดิเนจานี่อะกอเวดาเริ่มปะทูกว่ากลิซอกอเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาเตเวดาพายุโซนร้อนนาราเนาะอะแกตะมาเออซาเลอุทเวดาเนาะเกอและเลอกอเลอกอเลอตรุกกอเนาะและเลอเกาหลีและเลอญี่ปุ่นตานี่เนาะมื้อจาอะแกแฮบัดที่บัดโดเดก็จะแตบัดเวเวเนาะดิซอเวเชียงรายเวพยาเวน่าเนาะดิเนจานี้บักคอกะนาตากะจอทอโบดอนปะลอปะดอลเลอร์ที่โดกว่าตาหอโขลอตะสรึเนาะดิเนจานี้ดิซอเลอร์ตาตะนิยายปามาตากะจอเนาะโดเตวดาก็จะแต่ถ้าขอปาตะปาบัดตอนนี้บักปะลอปะดอลซาดิซอมุขกะจูโดดิและสุญญาปาเนาะจะถอดเลิฟมือนี้มือซอเซอร์ชิเตอร์ละสิงหาคมและตุเลอร์มือนี้มือซอลุยลากันยาโยนเนาะเราจะเลิกก็จะแต่ถ้าโคปาดปาภาคเหนือนอเวน่านเวแพร่เวอุตรดิตเวกีแม่เวเชียงรายเวพะเยาเวแม่ฮอซอเวตากเนาะไม่มีเลิกก็จะแต่เลิกตาพับพอนี่มีเวดาเลิกเวกาญจนบุรีเวเลิกอากวาดภาคตะวันออกนี่เวตราดเนาะดิเนจานี่ค่ะอีนี้เลิกจอสุชาติชมกลิ่นเนาะแกเลิกโคนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะซาอึตาเลิกดอปเวเนาะเลอโอบูทินิที่โอบูตาลุตากลอกกว่าเลิฟมุขุมแม่จูฮอกุเลตเซอร์ทีโดลอญอทีโดลอก็บลอนิบับลอบดอลซาชิเกเนาะอีกาเดอเตเนาะเกเลเกเวดาดิซอกเกบาคอบลอบดอคอเกเลเกจลอทําไม่โอทอดีอีจ้าเนาะดิเนจานี้อมากว่าเวดาเนาะดิซอมุขุกะจูเตบลูญาเจเนาะดิเนจานี้บลอบดอลซาเนาะจาทอเริ่มนี้มือซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมและตัวเริ่มนี้มือซอลุยลากันยายนนี้เนาะมุขุกะจูโดดบื้อต่อเนาะพอเราไปดอกเขากันนะตากระจอกทอโบบักกาเดลเลอร์กิลิซอกอและกันนะดอกกว่าตาสวีเนาะแอบมือนอโคสุทอเนาะเมื่อขอดับเบิลแวร์เคยดอกกันนะคลิปเลยเพลอเพลอเขาเลอะเต้าด่า
哎，诺斯达，诺萨乌诺斯达话，喏，这里是你跟纳斯哥哥啊，喏。

Cửa tử ly ta sa vi nó sa đa nó mới khó đập vệ khi đô cái nào thôi nà lý nó qua ta chưa có tội đi nó lại cái nào đó qua ta sa vi bọn bọn qua đặt ta cứ cho hẹn nó lấy cái nào đó qua ta cứ cho từ gì đó bà khá đờ từ ở từ khá đó bà khá đờ lơ nó phải lấy tôi chờ mà chờ ta lơ về na nó đi so à bu khi về hẹn tay gửi đập vệ nó về na nè thì đồ qua ta nó từ lơ to nó mới trả khai nè thì lo xin lợi chơi li nó thì lo xin lợi chơi vi li đờ à ok lơ bà lê tôi chờ mà chờ kê bữa hi po kho po nó bà gà nè thì bự lo đấy tức mình bự lo thì nó ổ đơ cơ pì hò khô จะเล่เปรท่อเนาะบาเล่ทื่อขีเซทื่อขีตาเนาะบากันเนี่ยเล็กทื่อขีเจก็พี่หกคนเนี่ยระเนาะแล้วเดบุมตาเนี่ยโลห้าก็ตาห้าก็เนาะเมื่อจากพี่เชื่อกันเต้ตากระจอดใครดีบาค่ะเดบาเล่แล้วตัวเจอมาเจอตาอาแกเล่เจ้าหน้าที่เนาะเดแล้วตัวเจอมาเจอตาที่เริ่มซาสมุลพี่แต่ครั้งนี้อาแกตากระจอดเล่รอซาห้าก็ดิซอลเล่เนาะประมาณมาเจอตาบอกว่าดาเลทีมกู้ภัยว่าตัวเจอมาเจอตาจานี้เนาะดิซอเลอร์ปรกายอามีเลจอสุภาพมงคลรัตนจิตเนาะอาแกทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเนาะดิซอโอเลอร์เกเรเนาะมูลนิธิอาสาเพื่อเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทยเนาะประการนี้อันนี้ตัวราเดียเนาะอันนี้ลุยชีนุ่ยนี้เนาะแกปลาโอเลอร์ตะหีก็ล่าก้อยด่าท้าวสุระตำบลในเมืองอำเภอนครราชสีมาเวนครราชสีมาเนาะเดอกระจานี้เฮตัวเจอมาเจอปลาเลเวน่าเนาะดิซอเลเฮเฮฮีเฮบ้าเนาะเฮลอสูเฮลอซาดิซอตัวเจอมาเจอปลาเนาะลาปูกินีอันเลวดาซึบลึกตอนเนาะดิซอเกลแรมฉอเฮปลาตาออตาอ้อปฏิปันโนและตัวเจอมาเจอเนาะวิกดอสัวหมอดโดรนเนาะดิซอปูขีนี่อันเลวดาเขาเลอเซอร์ตำบลเนาะเพลเลอร์อำเภอปัวเนาะแต่ต่อเขาเลอร์ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงก็เนาะก็ได้เลือกตำบลวรนครเนาะก็เลยเนติชีลุยฮีเนาะแล้วก็ได้14หมู่บ้านเนาะเด้อตัวเจอมาเจอเพื่อหิโปคอโพเนี่ยโอ้กว่าอาการลุยกระโทเนาะเด้อเมื่อจากพี่มือนี้มือซอออันแรกตัวเจอมาเจอเวลาจะถอดเริ่มมือนี้มือซอคีชีเตอร์ลาสิงหาคมเนาะวีเลอเอาหมอสก็แต่ประดาจอสุภาพมงคลหรือไงอีตาชุดตาชาวลาดโลวิกดอมอันเลวดาอันนี้เนาะอันเลวดาอันนี้ตัวป้อนนี่มีนี่แกมุนิมุนหน่อวะเนาะตือเริ่มอากาศเกเลิศอัลหล่อเบื่อซาหล่อเลิศโรงแรมเนาะซาสมุนลอผิดซี่โจเนาะใครอินี่คือศิสระห้าคือตากอที่โคโลดีดิซอเลอร์บาดเจ็บแล้วเริ่มเวจอสุภาพมงคลหรือไงอีซาสมุนลอผิดซี่โจเนาะเด้อแกแต่เลิศรอปกดาซาโกสุฮาโกซาโกเดเปลเลและพี่ตามาตาสกอเนาะอากจาเดมาตากวีควายเนาะมาดอตินีคินีคินีเกเลเดขอเมื่อจากอากจาซาสมุลพิสิโจโชเนาะเลอาเวนิอาแกผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติเนาะอาแกเปลเลข้อกวาดแชบตาบาคาเดดีอีที่ดกกว่าตาฮอโกลอตเตซึเนาะเดแต่เลอุทอดีเนาะอาเวดามาเวดาพายีลาปุกินโอทอดิซอที่โดว่าตาชาโควิดกว่าเวดแกลและตัวเจอมาเจอเวดาทอบูเนาะตบลอยไงเดอร์อากิจาโตหรือว่าโอเคเลอร์ตาเกตาวาเลอร์อามาพายเวดานี้เนาะดิจิลอเดอร์สุฮารอสฮารอเดอร์เวจอสุภาพมงคลเนาะอโวมอสก็เนาะอัปเปือเวอาตาพงกวาโมปาจิเนาะเดอตาตะแคเนี่ยแกตาเลือกเปิดหอดิซอบาลาปัสภาสุภาษาเซเจเนาะมาจากมาเลเซียวะเดอบาเฮเรบาลอซาและสุญญปานีอีกใครแฮแต่บอบาสิญญากันนะโอเวดาเปรีเนาะกันนาดอกว่าตาซาวีมือขอดับเบิลเวคิโดกันนาตะเผือขอเลิฟนอบาน่าซาจาโคซูกันนาสก็เนาะ

No, que te li, ta savi, te plecole, a te vera, no, banasa chacosu, no, ta chaga ta ho, pekira, rujib, no, buve, mua, pati, pupila, canada, quala, online, canada, quala, with you, mugo, rabbi, musa, quina, lo, ni tocola, sade, josapido, ta chaga ta di la lo, quinari, letula, anarici, halahopani, hunari, letula, nui nari, not the tola lo, with you, clula, gozote, viki. แม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเลือกคลื่น AM ทุกโทรลิกยานนี่คือกิโลเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะดาเลอร์เนาะดิซอเลอร์วิทยุดิซอปเตกันนานี้เนาะแฮตุกอลซาเดยาตินินี่เนาะเจ้าสปีปุ่นนี่เนาะชอตแล้วล่ะซะนะแม่บาเลอร์ยาจะตัวเริ่มมือเย็นนี้น้องคืนนี้มือนี้นี่เราก็ตกเกาะระยะไม่จ่ะแม่บาเลอร์เจ้าสปีตัวตาเริ่มมือเย็นนี้น้องมือคืนนี้มือนี้นี่ก็ตกเกาะระยะเจ้าสปีเนาะดิเนจานี้ตามเลือกก็ค่ะเนาะเบมือซับคือโอเดอร์กลูเดเจกันหนาเกตาสวิตเพลเนาะตาเชกตัวแล้วเราเหลือกันหนาเกหรือโพธาโพขวาปอลเลอร์เพลขวาเชกอถอดกว่าเลอร์อักรตาน้องมือขอดับผู้เวกให้ดกกันหนาแต่เพลขอเลอร์นอเกี่ยวสาวนองต่อแต่ละแม่ปะเคียตาคินละดินเนจานี้กันหนาตาตือตาเชิกันต่อเลยมีมอตามมือก็ค่ะตับหรือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะฮะมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี่แต่จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกแยะไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างนั้นครับทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
4: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารรัตเดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพฤหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมาธิการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
7: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
10: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่น เงินเฉพาะฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพอช อันนี้เราก็จะช่วยกัน
9: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเอียดยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานท่านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้ ดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวอิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
17: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอิงตำและพินดรุ่งส

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะควบคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยสุดา

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดงในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทำที่ทำได้ยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์เหมือนบัณฑิตในอดีตการทั้งที่เป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แม้ไม่มีอาจารย์สอนก็สละยศเช่นนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคภูริทัตศึกนาคราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงตั้งพระราชโอรสให้ดำรงตำแหน่งอุปราชครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมีอำนาจมากขึ้นคุมกองกำลังทางทหารทุกหมู่เหล่าทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครตามรับสั่งของพระบิดามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเผือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีพการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายแล้วได้เห็นนาคตนอื่นที่ยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปที่ศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะจะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันที่บรรณศาลาแห่งนี้นางจึงกลับนาคพิภพนำดอกไม้ทิพมาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในบรรณศาลาก็แปลกใจว่าดอกไม้มาจากไหนกลิ่นหอมเหลือเกิน ใครมาจัดเตรียมที่นอนเอาไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่นอนอย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจเพราะไม่ได้บวชด้วยศรัทธาครั้นแล้วก็หลับไปมาตื่นอีกทีในวันรุ่งขึ้นเวลาสายแดดแรงแล้วพระราชโอรสจึงต้องรีบออกไปหาผลไม้โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกาออกจากนาคพิภพมาตรวจดูเห็นที่นอนดอกไม้ยับยุ่ยยี่ก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธายังติดอยู่ในความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสามีตนได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นรุ่งขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครมาประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้ตามปกติแล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักในทันทีแต่ก็ยังไม่แสดงตนรอให้นางจัดเตรียมที่นอนดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางนาคมานวิกาตอบว่าตนชื่อนาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนเคยมีสามีแต่ตอนนี้เป็นไม่อยู่เพราะสามีตายไปแล้วท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่นางออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายแล้วเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีจึงออกจากภพนาคมาหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่เธออย่าคิดมากไปเลยเราเป็นสามีของเธอได้เราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาพระราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อให้ว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็ได้คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อให้ว่าสมุทธชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั้นได้พูดคุยสนทนากันเกิดจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาเสด็จสวรรคตพวกอำมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาพระองค์ใหม่เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครรู้ข่าวที่พระราชาสวรรคตจึงไปพบพวกอำมาตย์บอกให้ทราบว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ตนเข้าป่าล่าสัตว์ได้พบกับพระองค์ใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งตนได้พักอาศัยอยู่กับพระองค์ถึง 2-3 วันพวกอำมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชโอรสกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและทูลขอให้พระองค์กลับไปครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสเข้าไปหานางนาคมานวิกาแจ้งให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอำมาตย์ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพวกเราทั้งสองจะไปด้วยกันนางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าหม่อมฉันไปกับพระองค์ไม่ได้พวกเรามีชาติเป็นนาคมีพิษร้ายโกรธง่ายแม้เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่กับหญิงร่วมสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าหม่อมฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดเคืองใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาหม่อมฉันจึงไปกับพระองค์ไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออีกครั้งนางยังยืนยันกับพระราชโอรสเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะอย่างไรหม่อมฉันก็ไปกับพระองค์ไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับพระองค์ถ้าพระองค์ยังรักหม่อมฉันก็ขออย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อน เมื่อเดินทางไกลต้องลำบากเพราะลมแดดอาจตายได้ขอให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระโบกขรณีไว้ให้พวกเขาเล่นทำอย่างนี้จะทำให้ลูกๆไม่ลำบากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางนาคมานวิกาได้กราบลาพระราชโอรสและสวมกอดลูกทั้งสองแนบระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยรักลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็เศร้าโศกไม่ต่างกันทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทรงเช็ดน้ำตาเสด็จออกจากนิเวศไปพบเหล่าอมาตย์พวกอมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโปรยดอกไม้หลากสีงดงามมีกลิ่นหอมลงในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทูตจากแดนมนุษย์พระราชาทรงให้ขุดสระโบกขรณีไว้สำหรับพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งขณะทั้งสองพระองค์พากันเล่นน้ำในสระโบกขรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆได้ดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์น่ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกเจ้าพนักงานทอดแหจับเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองเห็นเต่าก็ร้องลั่นว่าพ่อนี่ปีศาจพ่อนี่ปีศาจพระราชาทรงกริ้วเต่าเป็นอย่างมากพระทรงรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าเจ้าพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลกบางคนบอกว่าเต่าตัวนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้พระราชาควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกกระดองมันให้แหลกละเอียดจึงจะสะสมกับสิ่งที่เต่าตัวนี้กระทำเต่าได้ยินจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเราพอรับได้แต่ท่านผู้นี้หยาบช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำวนหมุนดิ่งลงไปถึงหน้าพิภพจนไปโผล่ยังที่อยู่ของพญานาคพวกนาคมานพบุตรของท้าวทัตรสนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ในวังน้ำวนนั้นเห็นเต่าจึงสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราหนีพ้นจากเงื้อมมือพระเจ้าพาราณสีมาได้กลับตกมาอยู่ในเงื้อมมือของพวกนาคทำอย่างไรเราจะรอดพ้นไปได้จึงคิดหาอุบายหลอกพวกนาคว่าตนเป็นเต่าชื่อจิตตจูละเป็นราชทูตพระเจ้าพาราณสีมาเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชเพราะพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่เท้าทัตรสนาคราชขอให้นำตนไปเข้าเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชนาคมานพหลงเชื่อจึงนำเต่าไปเฝ้าพญานาคราชพญานาคราชเห็นเต่าก็พอพระทัยพูดสรรพยอกว่าเจ้าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าความจริงแล้วร่างกายจะตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายสำคัญกว่าโดยมากทูตของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศส่วนข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองนิคมเป็นราชทูตผู้ทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่านั้นว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากราบทูลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าพระองค์ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วบัดนี้พระองค์ควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท้าวทัตรสทรงมีพระประสงค์จะถวายเจ้าหญิงสมุทรชาจึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดา พญานาคทัตรสทรงยินดีให้มอบเครื่องบรรณาการแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพ4ตนไปพร้อมกับเต่าเพื่อกำหนดวันส่งตัวพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพมาจนถึงโลกมนุษย์พอเต่าเห็นสระบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีคิดจะวางแผนหนีจึงหลอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระมเหสีและพระโอรสทราบว่าเราจะเที่ยวไปทางน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพหลงเชื่อจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเข้าใจว่าจะเจอเต่าในพระราชนิเวศตามที่นัดแนะกันเอาไว้ทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถารมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสท้าวเธอถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์หากพระองค์มีความประสงค์สิ่งใดก็ทรงบอกท้าวเธอจะจัดหามาถวายทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุททชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวด้วยความเคืองแค้นว่าถ้าพญานาคทัตรสไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าข้ารับใช้ชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุททชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวดูหมิ่นพระราชาของพวกเราเช่นนี้พวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่กลับทำยิ่งนี้เห็นทีจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ไม่เหลือรอดพระราชาตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตรสแต่ถึงแม้เท้าทัตรสจะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับเดรัจฉานซึ่งกินกบเป็นอาหารพวกนาคมานพอยากจะพ่นพิษฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกส่งมากำหนดวันมงคลกลับมาทำการอันเป็นอัปมงคลฆ่าพระราชานี้เสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากพระราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคราชถามว่าพวกท่านรับตัวเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปด้วยสาเหตุอันไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตพวกข้าพระองค์ก็จงประหารเถิดพระเจ้า

ไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดตอนแรกเนรมิตกายให้มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วแผ่พังพานห้อยหัวลงและเลื้อยอยู่ทุกผลทุกแห่งทั้งในห้องนอกห้องใต้เตียงบนเตียงหรือบนตังให้พ่นควันส่งเสียงฟู่ฟู่แต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุทรชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตบนขนดล้อมนครกาสีไว้เจ็ดชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกพลนาคทั้งหลายได้ทำตามรับสั่งต่างแปลงร่างแตกต่างกันไปเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดจนพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพวกนาคที่แผ่พังพานข่มขู่ผู้คนชาวเมืองกาสีอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนบึงถนนหนทางยอดไม้และเสาระเนียดชาวพระนครพากันตกใจกลัวจึงพูดกับพญานาคว่าท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะทั้งด่าทั้งบริพาทพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดาเราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังต่างร้องไห้คร่ำครวญขอให้พระราชาช่วยเหลือฝ่ายมเหสีของพระราชาบรรทมอยู่ในห้องของตนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโวยวายลั่นขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อนวอนขอให้พระราชาประทานพระธิดาแก่พญานาคส่วนพระเจ้ากาสีก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโกลาหลของชาวเมืองและเสียงกรีดร้องของพระมเหสีครั้นแล้วนาคมานพทั้งสี่ตนก็ปรากฏตัวแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระองค์พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือดังไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่เหลือเกินทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้เท้าทัตรถครั้นนาคราชได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ถอนทัพถอยห่างจากเมืองไกลออกไปประมาณหนึ่งคาวุธเนรมิตนครแห่งหนึ่งขึ้นเหมือนเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาให้พวกเราพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของพวกอำมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมาเฝ้านำขึ้นไปชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้พระธิดาดูนครอันงดงามวิจิตรการตาแห่งนั้นว่านครนั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเราลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่เมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์พระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอำมาตย์อย่างมากมายแล้วนำเข้าไปยังพระนครถวายเจ้าหญิงแก่เท้าทัตรถพวกอำมาตย์ได้รับเครื่องบรรณาการกลับมาเป็นจำนวนมากเท้าทัตรถนาคราชนำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาทให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนางนาคมานวิกาแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีเท้าทัตรถนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศกำเนิดพระภูริทัตที่นาคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณีพระราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระบวกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าเมืองนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนเมืองของเราเมืองนี้เป็นของใครหญิงรับใช้ทูลว่าเป็นเมืองพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้แต่พระองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรถนาคราชรับสั่งให้ประกาศไปทั่วหน้าพิภพว่าใครปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุทรชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้น
จึงไม่มี

ใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับท้าวทัตรสด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศนะ 2. ทัตตะวงเล็บพระภูริทัตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริทัตแม้พระนางสมุทัชชาจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์แล้วก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์อยู่ในแนบพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆนึกขนองขึ้นมาจึงบอกพระโอรสอริทัตว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริทัตคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งขณะเสวยนมพระโอรสอริทัตได้เนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงสะดุ้งกลัวกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางท้าวทัตรสนาคราชได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางสมุทัชชาจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรี้ยวกราดรับสั่งให้นำพระโอรสอริทัตไปประหารชีวิตว่าเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าทิ้งเสียพระนางสมุทัชชาทราบว่าพระราชาทรงกริ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิดเมื่อพระนางตรัสอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนจึงยอมยก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลระบายสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงกิสนีกรอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจากการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
3: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้คือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
5: างสุภาพีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
6: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
5: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบ และการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาลิชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
10: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าพั การพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
9: ด้านนายอัครรุษสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภัยทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย Bทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตMixed Martial Arts หรือ MMA ยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทางงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทยมูเมนต์2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ ำหรับวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
15: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
16: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอจือทอกาไทมีเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทปาตองาคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจือเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้านอหุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ไรกาอบุดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาเตกาเลเลทาฮายูลาวิโยชริคือโนฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบุเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกเอเชวิโยปือตาเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Oppo đã ra video, giờ bữa hát tiếp theo đã ra video nhỏ ya chợ khổ lồ ngã hư tiếp bỏ. Cố gắng mi la vi thập bát đó, ở lớp bên này tiga lili thả. Ta ư yo ya video khổ lồ là xe cha lẹo. Rải cả Oppo đã ra khổ lồ hát yu la video mềm. Hát video video này là hư ya khắp hết chưa phải lo chết ta vi khắc khí phết chê lên á. Tiga lili thọ cả cha mẹ, đồ mẹ, dư mẹ, ca mẹ, hà lẹ đó sa chê lên á.ฉันได้จากงานคือให้มีก็เอาคนละมุ่ยคือเอายาแพทย์วิทยาปตองานคือตีกันเล็กๆก็เอาเจ้ายาคัสแพทย์ต่อราชเวียอันน่ะอากอติพะนี่คือต่อดักแล้วปู่ก็กระจุตีกันเล็กๆทอกะจ้าวิดอวิเชวิจวิเตจุเล็กๆพออายุเตแล้วอาชูยอตัวยอยากัตถะคดีหัสซาดักอิสิแม่และยันยิ่งเอาย่าแล้วชุดที่สองเขาลูกกะสเปอร์เตนี่ยันนี่แหละฮิฮาปะอกุฮาปะเขาลูกยันย้อนนี่ชั่วอ้อนี่มุนี่แพ้วิโยไล่จะขอแล้วนี่ฮินี่ชั่วขอมุขอไม่เลยกันนี่ฮิงาหาขอชะก็ขออีมุขอแพ้วิโยเอาวิเอาเนี่ยละหุยาติพัทโอกาติแกละหุขอพอนาเลอเนี่ยคือละหุชอเจตาโอกาปิดักลิเซแม่และอย่าเพื่อฮาวิเอาย่าอยู่เวลาตาวิซาต้าออรอติพัทไล่รออยู่เวลาตาวิจะได้คืองาคืออ้อรอบเปิดเตลอมุชามุยีพ่อจ้าดาเวซาตาอ้อรอติพายอยู่เวลาและอ้อรอบเปิดเตแกกาดาเจดากิตุโยตอนนี้ละหุยติพาวปุลาตาวิติสอคอลไขไกเลไลพ่อมุยีลาจ้าจิแม่เลไลพ่อมุยีลาจ้าวิถัปตอกือลูฮาลูแผเลอิกะทูมีปะวิถัปตอลูวิสิวิอเจติพาคาบีกับพุเชวิโยยานิคาไกกาไลกาเลจังหวัดน่านพ่อไลอาเภออคอลโลโกอิกะลูลูลาเลอิกะทูวิอเปิตาอนอนเนเลอาจิเนติพาลูวิสิวิเยปะอาวิมอทกะอิกะลุชเวาวิกะทูเวเลชได้ผาถากะถิกะกุเชวิโยเลมุยิชกากาลากุลาจาลิจะขอเป้าแลงาคือไทมิงกอคอลจุยจอกปาติพานาวิจัยนาลิโยคือฉันเตนีแล้วสติปิลาวิโยเลจะขอเป้าจอมุยิกาลากุลาจาตุโยเจเลเตปอมุยิมากอลากุเมื่อมาลาเลกุชกุแคเตเลอิกะหาวิโกวิเมเลเกกุจะขอวิยาลีมิงเกอร์ชาริสออโคโลมิงเกอร์ฮอฮอวิออซาตาวิเจเฮกัวติคือติยาแพกไอปื้อวีน่าเรียกเฮกงาคือติกาลิเลกาจะบุญยาวิออยาโอโคโลแลเรียกเจ้ายาคาเซกามีตัวโอปูอาซาตาติพากะคาเดพอนะแมมเฮกัวจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาเวเลยะนี้นิชออนตาเลนิชขอนี่เล่นชอนตาเล่นนี่ชอขอนี่ฮิฮาปาวิอยาชอคโลงาคือไทมีเกือออคโลทอติกาติติพ่อแลมุยีจอเฮเจมุยีอาจจะจอมาเลติกาติติมุยีลามาจากิตุวิชอภาคอีสานพ่อภาคอีสานอนาติตอไทมีเกือก็เจอแลมุยีตอพ่อเจและเตยาเล่ชอติคือวิอยามุฮอมุยีโลติดีจีแม่เล่มัมมีป้าโลมือคือลาเชวิเจเล่มัมมีป้าโลมือคือลาเลอนัวเล่าเมียอนาติต่อพ่อรวยตุโยจีแม่แต่เล่ริมหอมยิโลพายุโซร้อนโอ้จ้าจ้าวิแม่เล่พายุโซร้อนติดดีนาราก็เวติดีเล่ชุดที่คือเอาตังเกียติต่อพ่อเพชเชลเจเปื่อกุลิมหอมยิโลชุดที่ดีแลนี่ชสินตาลีนี่ชกอนิเวอยาชอคโลโอคาถานิเวลโกเล่งาคือไทมิงกะตัวขวมาคือลาเฮเจอยากคาดกับมุฮอมุยิโรชติดีทับปะโตงาคือไทมิงกะคอลกะเตปอมุยิเกาะลามาจากไอตุโยเจสติตะก็เวแม่เล่ละชื่อพ่ออีกะมุฮอหรือบ้านี่เมตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจอยากคนยิเวตยาท่าเล่งาคือไทมุยอนาติต่อพ่อยะนี่ตาเล่เล่นี่ชกอนี่ฮิฮาปาวิอยาฮาปาปือพ่อคาไกมุยิมาโจเวตัวขวมาเฮลอจวาเหตแม่เลยากาติกาติตีอามุยาจะเจลาติกาติตีมาลาเลยากาติกาติตีมุยลามาจากิตุเหตเจแต่กาตาวิมุยเปอร์เซกาเลติฮาเวียออเชเปอร์เซตาเลคอเชเปอร์เซเคแต่กาตาวิเจเลยเอกอนิเวติยาธาชเดซอคอลมุยจอมาไกมาวิชอลิไทมิกอก็จะเตตอเลมุยตอพอแล้วไทมิกือ
มุนีต่อพ่อภาคอีสานพ่อแล้วไทยมีก็ฮอดติดต่อพ่อรอแม่เลมูเยไกมาเวเลยค่ะก็งาคือเตยาเลเลกะเลอ๋อจอยาคัสเวซาตาติภัทธะกะมีกะตัวปูนะซาตาคะเดพ่อหายุเลเลเลกะงาคืออาจุยารัฐบาลซาตาฟึกาลาเวเซลบอกแคสก็เวเลโทรศัพท์มือถือออกคอลข้อความกาลาเวเตเลกะงาคือโทรศัพท์มือถือออกคอบูเวเลจะได้ผ่าจอละจะละฮาวิออจะได้ผ่ากาลาแม่งาคือมียากให้กูฝากแม่ก็แล้วเลยไว้ใจวิธีแข่งซาต้าของคนฟิลาเชเวเลยก็งาคือเตกาลิเลกาอายุคดีติแม่และยันยิ่งงาคือไทยมีอนาติต่อพ่อตุกมุยติฮาวิอาขอเชเปเซเขจอตาเฮลอยยาสนางาคือจิมเอวิอคนมุชาเลจักก็มาปฐมมุชากัชจ้าเล่มุนอมากาแก่แกเลยยันเฉลี่ยคือแต่ละงาคือไทยมีวันนั้นติดต่อพ่ออย่างนี้มุ่ยติฮาวิอาขอเชเปเซแต่กาตาวิชอรีจังหวัดเมฮอซอจิแมรีติกาติติมุ่ยลามาจากไอตุเฮเจจังหวัดจีไฮรีจีใหม่พะเยาน่านอุตรดิตและจังหวัดตาติดต่อพ่อเจขอเชเปเซแต่กาตาวิเลขาโกติกาลีเลกาอ๋อเจ้ายาคาสเวซาตาติพัทะคาเดพ่อหายอยู่และลาจลาฮาวิอาเจติพังกาลาวิติยาทางาคือติกาลีเลกากูเฮกูฟากาเชปุตัวโปรีติกาลีเลท่าอ๋อรอซาตาจะได้พายอยู่เวลาแล้วจะเกิดสุรากาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนื้อละหุยาเตเผาจะขอเป้าทกาจะได้คือวิโอยาแลมุยิคือเย่าคอลุเชียวิทัปปะโตเลอานาเตผาอานานาบือโคโลนาเลงาคือชอยาเกียวกาทิแป๊กกาลาเชเวเลจะได้คือจื้อเยลูอานาจิแม่เลนาชยอคอลุกาจื้อเยลูอานาเตนาเลออชุพุละนาเลนาชยอคอลุกาซเวขาจอยมาเจนาชเยไลกาชอนาเลียจะเกิดได้พากาบีเชลจีแม่เลียมานามากวิชอดัจจวิอบุโยกมาเลียนาลากราวิทยาท่านาชยอติกาคือใครวิแม่เลียนาชยอกุชอมากิกาวิกาลอมเวเลียชอมาวินาชินยูเวเลียนิมากามาสากุนาชยอกิโกนาวิชอติกาโกติจื้อตินาคาบิบัวลากุนาลินิมากามาสาวิแม่เลียนาชยอติชออาชุกามากิกาวินาเลียยาคาทกานาวิทยาทากาซาวิโยยกจะได้คือจื้อเยลูอานามาโกเลอานาคูวินาบุชกะกอกอลาแลงาเถกอเป็นดักไอเชอแมวิยอนเนลาหุยาติเผานิเวตยาทาเจสาจอซาพ่ออานาทะตอดาเลฝาพ่อกาติเชเวกรมควบคุมโรคพ่อกางาฮึมมียาทาสติปิกาลาวิโยสติตาเลฝาโลจิเมเลอานาคูวิติปอกอกอลาแลงาฮึมมียาเกียวกาเถกอเป็นดักไอเลนักไอเชอเจมาเวเลโควิอานาชะได้ผากาปือลาเวถาลีมาปือดาจาเจฮอนาชนาจเวขอคอนายูหรือชูโอกนาออกันยูวิจิแม่เล่แค่กว่าอานาโควิเลจแย่นาชอบปืดดาวิเจจแย่นาแล้วก็เล่จแย่นาก็นิเซนิโกขอคอนาเวได้ผักแคลาเวอยากให้โควิอานาชอบขอคอนาเวเล่กันนาชินาเวมากแค่จิแม่แค่กว่าหัวตัวเลมาซ้อมมือเวลก็ชัดที่คืออานาชอบเกิดใส่ได้เผาเล่แต่อินทุเวติมาเจติอานาอบฟุมาเซอยากแต่ยิ่งกว่าเวก็มาเลเอทีเคโกนาเลียแตะตุเวียจือมาโกนาคอคอแตะตุเวชได้ผาแซอันนาแตะกาวิจิจือเยลูอันนาแล้วเรียกโควิอันนาแล้วอาร์เอสวีอันนากาเตปติแตะกาวิจิแม่เรียกเขาโกงาหัวตุนาเลมาซ้อมมือหลอกโกอันนาชิโยคายโยกาเตะยิงกาเวน่าจะฮอกเกสายออคโลเลเอทีเคก็วิอยู่เวลาเลยวือแตะยิงเวลอกโกเนคือคาเคตินาวิติผาแตะกาวิจิยาโกนาวิทยาท่าชุดธรรมะกับแป๊บปีตัวอโปนะเลชัวเป่าตาแช่กาติโกกาเจเจเลยายลิฮิยาลโกกาลิฮิยอตากิจิเฮเจอโลโกจาถาจาเป็นดักิมาจาลโกเลมอสลาโกกาหาสามากาลาเวเลนัชเยบิเซียลโกนาเลจลาปโตนาวิทยาทาชุธามากาเปปิตุอโปกาอาชิยอตุกาคาเดฟาจิแมเฮโกงาฮือโตเลโอกาซาคาเดจอตุอโปนาอบูจอวิจาตุดอตุเตผาคาเดจาเจลาเซคาเดชิจิแมลิชอมูลูเจนยูเจกามูฮอมือไกมือลามากากอติเตผาลโกกะจอกิเจเลอลกาลิชอมอชอเกเลอตุคอลูอานาจอตาวิชอติผาลโกนอฮือโตคาเดฮาซาจิแม่เลเคโกนาชกาโดเชวิชอติผาลโกมอสลากุปิลาตาวิคาสนาจอยาจอจอคาเดสอดอจิแม่เลนาวิโกวิอพุคาเดแตแม่เลเชซาจอซาปุเวกอพุคาเดแต
เรียกผู้มาแต่วิทยาท่านาลากราวิทยาท่าติไกกันในหือถักกาลามากาในหือตัวในหือกาตุขาเลยนัชเตผากาดอเลอาชิโยตุโยกาฮาซาวิแม่เรียกงาวิอานาโนอาจจะกากาพูละก็เลยแปดเก้าล่ะแปดมากะเรียกก็เจสาจอสาปุวิอจะได้พาเลติไงกะชูเนื้อกะลามากะอยากก็เนื้อตัวเนื้อกะติจูวิแม่แต่ก็เลยเรียกอวิอเนี่ยรักยาติพัฒนาอลอสตาปีลาวิโยและนิเวติยาทาเลียชุดได้คือวิอยาชอชมติกมอเลเซวิมาฮิโอเลียนเนยานุกาอานาเพเลเซวิเจเลเตพาพาโกฟึกอานาเพเลกาเซวิเจติดเชื้อติดเชื้อกระแสเลือดก็คนเลี้ยงลูกเชื้อเบื่อเมจเคติสมาจากมาชอยาเล่มอสลาวนาเปียกว่ามาติเซเล่ก็ติดเชื้อกระแสเลือดเตี้ยกุลาวิเล่ยังก็อันนากับผู้มานาบึกอะไรเจอจอบีไม่เล่กามิงกุชอเล่มือวิอยากกะเล่าเล่นะฮ่าเล่ขาแค่ก็ทอกะเล่งาเฮือตัวงาเฮือขาเด็กหาซาวิโยแม่เล่เชื้อเบื่อเนี่ยวิอยากจาวิดอวิกาสติตายากเกาโลเลียมาเตเลียก็กลมาเลียนะเชกาลีงาคือมีกุชอยาทาอาศัยอยู่ใกล้เวมาเจ้าแม่ยาเอยาเนชอมอทักกะเกกามาฟื้นมาแต่รอเลียมาเลียนะอบุมาเชลเลียกะกงาคือออตุคาเดฮาซาแม่เลียคาเตเลียจะได้คืองาคือไทมิงกอคอโลเชซาจอซาพ่อเลียสปสชนะสิทธิ์บัตรทองออคอโลกางาคือไทจอมอคุโอคายามีกอกาติกาเลียยองาคือมียามาเลียนะเพวิชอติผานะชะผาดอเลหาซากไอตัวอโปนะเลนัชเตผาปีลากไอปุเวคาเปเลนัชเยออกาเจติกาปีเฮเจเลนัชยอคโลมาเลอนาทาตอปีแลหาซาตุเวนัชสเลนัชเยออกาเจติปีกาเฮเจแมแคกัวปีไกปุเวชอญีฮีฮีหาฮิชกรองเจติกาปีเฮเจเฮโกเลมาเลอนาเพวิชอติผานัชสเจติผากาดอเลหาซากไอเชอวิอญีฮาเลติชงากาเจติกาเฮเจเฮโกเสปุเตปุเลเตปอกอสุไกตุโยเจคาเปเอนาเลเสปุคติเปเลส่งปีไกตุโยเจนัชเยออคโลคาเปเอญีมือเสฮิกรองเจจะได้ขอญีฮิฮิฮาฮิชกรองเจติฟุปีไกกาเฮเวเจยาคาคาเคกาจะขอป้อปีงบประมาณญีฮิงาฮาขอชะก็ขอออคโลเลติชาปาวิออยาออคโลมาเลอานาทาหาซาตุเวนัชสุจะได้ผ่าเลสิทธิ์สปสชสิบบาททอคโลเยเชเวนัชเยได้ผ่าออคโลปีไกตุโยเจเลมาเลอานาทาหาซาตุเวนัชสุจะได้ยาชอเลงาฮืออบอมมีพ่อยูรุลาโลกุคะจาวิทัปปะโตจะได้คืองาคือไทมิงกอคโลจุยจอปาได้ผ่ามาเลอานาทาหาซาตุเวนัชสุจะได้ผ่าติโตและนาวิชอได้ผ่าทาอะเคลิตอปีไกตุโยเจเลเคกว่าเชเวกาเลงาคือไทมิงกอคโลไทจอมอคุโอคายามิยอเวจุยทัปปะโตลิยองาคือมียามาเลอานาเพวิชอได้ผ่าทานาชสุจะได้ผ่าตาลาตาวิโยแม่เลเคกว่าติกาเลมาเลอานาเพเลกาโดเวตุกุมาฮิตาเลอยากคันยินแล้วเลจาวิไมกาเลขอจ้าเลอาสติเกกามาตุเวเลจะเคติพันปีนาคาเคนามาโซเลเคโกนาเชยโอกาเจติปิกาฮิเจติกาเลเลคาเซกาวิมาฮิโลเลเคเตเลนาเชฟุเกอาวิกาญีฮิฮิฮาฮิชกรองเจติเฮเจเคโกญีมือเซฮิกรองเจโกมาเลตาลาตาวินาเลเคโกจะขอป้อเตชาปาวุสอคาเปฟุปิเกตุโยเจเลจกามาเลอานาทาฮาซาตุเวนาเชสอรอจ้าดาวินาเลเคโกงาฮือลาหุยากานาลาปาจอวิโยเลเกี่ยวกับอยากงาก็ปีวิชอมอสลาวุปีลาวิคัสโซให้แม่ก็ปีวิเล่เนื้อหือมาเลอันนาแตกาเลอน่าจะสะดวกก็เลยที่พอที่จะอยู่ดอกกาวิติจุดตัวกุมาหิตาเลี้ยงก็ตียาลิลิกามอเตนี่เลยกาดอกคือกาดอกจอวิออกโลนี่เลยปีลาเกิดอยู่แห่แตกงากาจะเข็ดดอกวิโยเลยอยากก็จ้าเลยเฮยันยิ่งเงาสุดากระดักไอตัววิออรอน่าเลยงาคือจาวะจิ้มใหม่ออกคโลเลจัวศูนย์เลศูนย์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูงเลจัวสวนรอเก้าก็เวจติต่อน่าเลศูนย์พิพิธภัณฑ์เลงาคือคอยาลอยาไลชอจือเวอาสะเตค่าฮิยูกือเลก้านี่กือออติเตผาพัววิเลงาคือจาวะจิ้มใหม่ออกคโลเฮก็เลกาลาตัวเวนี่ชื่อศูนย์ตาเลนี่ชกอนี่ฮิฮาปานี่ฮิงาฮักขอชกอขอวิออยาออกเลจกะเตคาโลป้อยติมาจอตุโยเจป้อยชเวอแมแลลีสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์โควิเจเลสีสัน

เลกิจกรรมเสวนาก็เวนะเลก็เพื่อเลกิจกรรมเวิร์กช็อปก็เวเลดอกคาเจดาเวเลชได้ปอวิอย่าแลเลงาฮือย่าชอย่าพัดเสวอรอติผากาจอตุโยจิแม่เลกก็งาฮือเล่าอย่ากาจังกือละเลมุซอนะก็นาริตาเลมเผอเป้าออนาริคาไกเจนิชสินยโกพอปอยนาเลนิชสินตาเลนิชกอนิคาไกเลกเตเลฮาเลฮากาวิอย่าโคโลกาลิไลจือจอวิจิแม่เลนิทัสกาเตผากาจอเลนาอุเตดาเวออชอตียาวิออลอตาเลกาลิงาฮือพรบชาติพันธะจาดาวิออลอติภากะอยู่เวลาแลดอกคาเจดาเลงาฮือพรบชาติพันธะงาฮือชอจือแพเวียเลอโทมาพ่อกาลาเวเลงาฮือออบูคาเคติกาวิออเลียวคากฎหมายจะติดอคอลโลเลชวิออลอติภากะอยู่เวลาแลติแกดอกคาเจดาเกตุโยเจจังเกยเลงาฮือลาฮูยาจิมายอคอลโลเชอวิกาเลลาฮูอาปูวกาคาเดเวกไกแมเลลีนิชสนีเลนี่จะสัญญาก็สบุออนทาจอเวนะเรียมสนะพ่อพ่อปอยออกคอลโลเงาตัวกากไกลพิธีกรกากาติปิตุโยเลจอพ่อเลพิพิธภัณฑ์ราษฎรบนพื้นที่สูงก็เวเลพ่อโจเวย่อหล่อลาเวทาปะตองกากาปิตุโยเรียกแค่คนจะสนทาหลอกโกโจมอดาเมเลียวิออนยาลาหุยาติเผาเรียกอนาริตาและเรียมเผื่อป้าอ้อนาริคาไกเจงคือลาหุยาติผาอาชิย่อลาหุชอเจเวเวกาติผาและเลจังเกือเลมอฮอเวติผักกะจอเวลอแม่เลเคกอจานีจาวุใจเลจาตุดอตุมอดอนอตุเวเลเตชอเจเลเตชอเจอคอโลเววกาติผาลินซาจาวิออเจติผาจอเวโยเลเคกอเตกาเลเลกาจานีจังเกือแม่แต่ก็แลเลออรอชะได้ผาทอกะอยู่เวลาแลงาคือราหุยติผาทะทุลาเชวิโยแม่อะเดคีอาซมมาเนซเมอามามอาฟาดาอาบานูอาเมย์อาโทลาอาเนตูอามากาอากาอาโคมาอาเนกาอาปีอาลาอาปูดาอาปีอาจาฟูมีอาจีดีอาเฮอาปาลากีอาเบอร์อาเมลงานเนื้อมาจ้าอะไรมางานเนื้อที่ที่เบียร์อีเบียร์อีเบียร์ชิเมลากีทุลาอีกีลาเวเนอร์可以给一头比的比头的那边可以了吗苏边那边吗哪一个呢

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาด
4: กันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
5: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
0: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชน พื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมารีโบกันยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 ของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
10: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมโนยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเหนือเกินเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาโชเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สปสช.โยฮานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจิอันหลังในญาณีอุ้มหลัวแม่บัตรประชาชนยาอุดูจันนังเดลีเนงาหวงเกินีโลคุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเนอร์แมโรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮเดออโมบาดาเนอุมายุญยาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นาการจำยองอาซุมนี่เยงอาซุมงางาปโยดัมโอเดนาการตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนาการตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันีกามาลาเนกามองขากาไกกุญญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาเนเลโอเนเนชอนยางาอีนิโอนากาเออซัมโบนาฮอนีจัมยองาซูนีซีโกจัมยอโกเยและงาเดใจทีโบนาฮอนีจัมยอเวนีนีเอโกเยงาซีเวและงาอีนิโอมาซึกอญา我是
5: 下一米โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มาซุ้มค่ะ
6: ก็ว่า
5: เนาะจง
6: ก็ดูทำไม
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือลองผิงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอวิออกพอลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Rồi giờ nhớ được cha các ba cha chị ở bên chị em mẹ bố ở nhà gà gà chứ lo giờ nhớ thầy phụ nữ na còn đi phụ nhìn thì phụm chọp là bộ thà ngay giờ nhớ một đứa thằng mai giờ nhớ hè nhớ chị còn nhớ làm thì còn lo giờ nhìn nè bây giờ tập phụ thân chú là mẹ giờ nhớ ai làm thì còn lo nghe anh nhìn đó là thầy phụ nữ phía cả tu là lo giờ nhớ nghe còn nhớ giờ nhìn là mà yêu cả đứa nè cho đam mê giờ nhớ ก็ในตอนนั้นก็มาในมีอุ้มดูแลด้านในมาเยี่ยนอยู่ก็มาในมีอุ้มดูนักคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่ในยุ้งไม่นักคนนี้โสโทเชียงใหม่และงานเยี่ยนอยู่นายเยี่ยนนี้นะฮะเนี่ยพอนักคนนี้บอกเกิดมาโคแล้วก็คุ้งอะไรเยี่ยนอยู่เอ็มที่พายุยาสิชิโกกิโลเฮและงานเยี่ยนอยู่นั่นเป็นบุพนาคนในสวทเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิจิโกกิโลเฮและงานเยี่ยนยูนักคนนี้งานมาในโจดูเฮก็พอก็พอในน้าหันยาเออและงานเยี่ยนยูก็ในตานาที่มาขานอและพายเดินในมาเยี่ยนยูที่มาขานอคนนี้นอนน้ำหม้อก็ละงานเยี่ยนยูเยสีบาลาหม้อที่โคไทยพอนักคนนี้วันจันทร์ในรอยเยี่ยนยูนอนน้าคนนี้นี่เชื่อสิงหาคมนี่พังอายากูเชื่อวิรอยเยี่ยนยูเฮ้คนนี้ที่มาขานมันเงินนี่ยอดในยาดันแม่เยี่ยนยูเอ็นยูจีคนนี้จะกาจีคนนี้เล่มทามาเยี่ยนยูก็มาเกลี่ยมินาตัวชาติบิ้มเลยบินามาเยี่ยนยูตัวชาติบิ้มนักคนนี้และโนูละก็ดูมาจีโรเฮ้บาละเชื่อบิ้งเอยังและไงเยี่ยนไทยพอนักคนนี้รอเธอกลับมาต่อโลชินช้าและอันนี้ก้อนชัยและจึงไงเยี่ยนแต่ก็รู้หน้าดามาเยี่ยนยู

Rồi anh nhớ đó chắc là ba chắc dì hợp dung dì nó đồ lũ mà lẽ là chờ bị gạo là nghe lẽ ngày anh nhớ thầy phòng nào còn đi lo thơ cả mà tổ lỗ xin cha lẽ anh nhớ còn đi na biểu đồ rồi anh nhớ hẹn gặp ta na chắc gà dì lẽ làm thà gà lẽ phải đàn em ai anh nhớ nó phải làm thà hôm na bé bé hôm na rồi anh nhớ thì bữa nay đón ta còn đi lo phụ lại lẽ là đàn em rồi anh nhớ thì bữa nay còn đi khó gạo khó ngơ lẽ lấy ai xe lù phu là con đi bán thân này lù bán thân này mới thứ cầu cầu lấy em rồi vậy nhiều mới thứ cầu cầu mà lấy khai lấy gu mới rồi vậy nhiều gà na gu na con đi đi mà na gai ở hư giờ na giờ u nè phanh nhà mẹ lấy gu ngay vậy nhá hư lo na gà gì đi mà ít sản gì vậy ngay vậy nhá đi mà na gai ở hư ngay lấy rồi vậy nhiều là hư phô yêu bên bên nghe nè yêu hai nhà nè chân thảo con ngơ lấy ba sada ne muji sada naga an sada ne ko jo ko ngơ la di ma yeng la ye nyu di ma ba pa cha chu go pa bo an tha mi ro ye nyu di ma mu thu an ni e yi ko ne di ma che myo ko go a ye nya di ma thi yu go to re la ha pa ba cha chu le me ro ye nyu go an ji me di ma ye be beng ne sim pu la yeng ge na cho ma jang la ye nyu sim te le am nga hu a ji ji pu la a cho ne ยูทาเรื่องเราบันทึกเรื่องเราอย่างนี้ก็ไปกูฆ่านักไก่หุ่มนักไก่หุ่มคนนี้อายอย่างนี้ที่มาอันนั้นอีอีคนนี้กูฆ่าโชว์กูฆ่ายมือไม่รออย่างนี้นักไก่อีอีงั้นแหละแล้วเชื่อมั่นเฮ้ยมาบิวกายอย่างนี้ไม่เอาหัวคนนี้ที่มาอยู่เนี่ยนี่ไปเยอะเลยเลยซิมยูดูมาเลยเลยคนนี้รออย่างนี้อยู่เนี่ยดีสั่งเนี่ยจมีที่มาซิมบิเจนนักไก่เฮ้ยพัจไจคนนี้รออย่างนี้พัจไจเนี่ยอย่าอุทิศแผ่พยาคนนี้แผ่พยาคนนี้ลอยอยู่อดีมาตุพานาลอยอยู่อดีมาก็พัดเจอนาลอยอยู่ยอดดื้อมาอดีมาเฉียงห้อยจีน่าอดีมาก็นักการอันทำเย่ยอดดีอย่างง่ายเนี่ยอดีมาก็สมเหตุท้องจืดลูกก็เป็นเนี่ยอาชนเนบันชิมาเลยคนนี้อดีมาเฉียงห้อยก็จะทานลอยอยู่อดีมาเฉียงยอดจีน่ากูคือเลยนะคนนี้กูข้างก็เนี่ยลอยอยู่สิมโยสุดอ่อนเอออันนี้มาเชื่อมหังเออโอ้บิโอลานยาอย่างนี้นักการเฮอร์ลอยอย่างนี้ทำไมเนี่ยโยจีน่าอันนี้มันเนี่ยเออเยอะแบบไงอันนี้มาเชื่อมก็ตัวบัพชาโชแล้วหาก็ตัวลอยอย่างนี้ก็ไปอามอตัวเล่เล่เฮอร์จีน่าโยมาอยู่ดูจีน่าเนี่ยโยสุดโอ้จังทานเนี่ยลอยอย่างนี้อันนี้มาเอออับบาผู้หลักเฮอร์โยมาอยู่หัวจีน่าอย่างนี้ก็ขาเฮอร์อยู่หัวจีน่าเนี่ยโยจีน่าอันนี้มาหังเออโอ้อะไรแบบไงโยทอลัวโยทิโลจานยาอย่างนี้เฮอร์อันนี้กูเบี้ยวคนนี้ทำไมนายโยมาเนตุโรยูเนี่ยอันนี้มาเนพานเนี่ยอันนี้มาเนพัดจานาโรยูอันนี้มาอยากจะจีคนนี้อันนี้มาเชื่อมเฮอร์ชมาสุ่มเฮอร์เดอบีเปลี่ยนง่ายอย่างนี้เฮอร์กอนาคนนี้อันนี้มาเชื่อมแล้วเบอร์โทรผู้ละนักการบัพชาชมผู้ละโรยูคนนี้อยู่ดูเนี่ยอันนี้มาบัชิมาเลยอันนี้มาอาช่องจะเป็นมีใจเดือดแล้วเปลี่ยนยังไงเนี่ยอยู่มาเนี่ยจังรออันนี้มาสักชุนเนี่ยก็ตาเจ้าท่าคนนี้ที่จิมาชิมาเนี่ยคนนี้อันนี้มาชิมาเนี่ยเฮ้ยอาช่องคุณรู้อยู่หัวใจรู้เปลี่ยนไงเนี่ยอันนี้มาชิมาบัชิปทานเนี่ยรออยู่นั่นสุดานอันนี้มาชิมาเลยทานเนี่ยรออยู่ตัวคนเนี่ยที่มาชิดามาจะมัวยันเนี่ยกูไปก็จังอันเนี่ยหัวเนี่ยก็จังมีรอยเนี่ยที่มาเชื่อมเลยจังมีทุกมีเนี่ยชิดานายูเอทีเอ็มพูดอาจจะท่านเนี่ยอยู่ดูยังไงยันเนี่ยทุกมีเนี่ยที่มาคุรุยังมองเงยจ้าลอยอยู่แล้วยังอุปุระบิพาลังเนี่ยที่มาเล่นเนี่ยพานาคุรุปิรังอ่ะแล้วเอ็นเนี่ยมาเย็นอยู่จะที่ดูน่าคนนี้นักการมาจากคนนี้เหรอบับบัชชูเนี่ยน้องบับบัชชูเนี่ยพันยามแม่เลยนะมันจะเธอมาเจอดิพยากรง่ายอย่างเนี้ยเธอมันเออสแกนแล้วนะเห็นโอ้บัพชาชนเนี่ยอายุมาได้สูงอันนั้นเลยอยู่ทุกคนป้าอายุมาได้เล่มถ้าก็สูงอยู่ทั้งจุลุปเอเมย์เนี่ยก็จะมีมีจ่ายจีบเอเมย์อัชชนเนี่ยปีงาที่มาบาบบินเอเมย์เลยเนี่ยที่มาบาโก้ดูบินเอเมย์ที่มันเนี่ยที่เจอเนี่ยมาอยากบินเอเมย์เนี่ยที่มาสแกนใบหน้าแล้วก็เธอยืนยันแล้วก็เท่าไรอย่างนี้ยืนยันแล้วพัฒนามาเจ้าบ้านช่วยเหลือธนาคารเปิดเยอะหรือก็ไม่อย่างนี้ทุกมีเนี่ยแต่หนูพูดว่าจะเชื่อไงอดีตมาเชื่อมันจะทำยังอดีตมาเนี่ยละทุกมีเนี่ยหนูเชื่อมันก็ยังอ่ะดีแล้วคุณรู้ปุ๊บทางอ่ะดีแล้วไงคุณรู้พัฒนาไงคุณรู้ปีละยังไม่อย่างนี้ทุกมีเนี่ยอย่าอุปุระตัวพลังไงนักการเออไม่ถือกับก้าวแล้วกูกูละเดินทับพันเนี่ยแล้วไงอย่างนี้ดีอย่างกูมึงไงจิตต้องตาคนนี้ยังไม่แม่อย่างนี้ตัวคนนี้ต้องตาคนนี้เที่ยวเที่ยวคุณรู้
哎，读他们，哎嘛，他们嘛怕家的，我就买烟油和那个呢，嘛搞那铁铺那嘛勒个，下面呢，多你个个把人他的那有铺那古城啊烟呀，阿弟嘛个有嘛古种家伊勒个嘛新加坡咯，还有嘛铁铁勒怕安逸那个怕安逸的，勒怕江米咯烟油，他们那个那江个呢，阿弟嘛阿弟嘛那家伊那阿弟嘛养养啊烟呀，阿弟嘛把车抽回来养啊。那啥干呢？对嘛，把车把车抽比那呢？啥干呢？要乌要哦哦嘞，要没接嘞个？对嘛，前面不来有嘛？也有几秒了，又偷那个呢？一上的呀呀样啊，也又顺手团就比表演啊，他们呢？葫芦拉那个呢？西单呢？葫芦又加工啊，也牛和那个呢？要五个个都打不来上的场面，咋干呢嘛？老爷牛个咋干的？在听我们那个呢？对嘛，莫多有有哈，有路好杀嘞，没那么高嘞。家家呢，过年一没接爷爷，别别没那过年，或者家头咯，爷娘就家头个，还别别没那过年。要娶个，我们你们要嫁接爷娘呐，也娶不啦，啥子也啥娶不啦，头个要干嘛要嫁接？那上你大个没要讲啊，爷娘吃吃呢，阿都嘛多个就就嘞，表啥你嫁个嘛没爱爷娘，那上你。大个嘛么啊，他们那恰恰你家来啊爷娘，那又去的弄过呢，又去那么家那么近啊爷娘，那提的那过年的嘛也去那葫芦露露了也牛那，来提包过年，我俺呢多提包过年也啥出不了提包，一上拍去没，提过年了爷娘头个，我们那么也家去了嘛家那怕么近啊来拍啊爷娘，那的嘛家头个。我爸不啦，有女不啦，他有明年讲啊，爷爷，我爸不啦，他不呢，他就就哈哈，那个没老爷爷，他不呢，我女不啦，都是生的母家爷爷，都是我讲那有他们都是生的母啊，来啊爷爷，那些路家头老爷爷，那些路就啊从那来帮姐们个老爷爷，啊是那是嘞，我讲还有母家爷爷，都有娶不啦，那生的他家来啊爷爷，明年嘛比家啦，我听没多那老爷爷，那个路家呢就差嘛多。后来那个呢，一煮多的也多茶，也有那么多奶酪盐油，一煮他们那一上的龙啊盐呀，的嘛都啊的嘛么多都甜，那一煮嘛多呢，南口南阿龙的多多多的了盐油，么多一上的穷啊盐油，才有啥拿不来穷了。后呀，过年呀，一嘞，他们一煮头一炒呢，有哈，买买过年呀，冬啊，也煮头那阿个土个过年，一煮后那天盖嘛布呢嘛，嗯啊，人家阿个过年煮个那布汤啊，买买过年啊，只只过呀多阿们家也牛煮那有哈，地门啊有哈么多了也牛，那个等那过年家多等啊，人家那有哈就。我刚那盖嘞，也讲就咯，个几张呢，个票都嘞过年了也牛，个白那过年。阿弟嘛，莫多头路也路没就也路，提婆那，噶后头那莫就头吃嘞个，人家提盖嘛路嘛拉呢，葫芦就头了，人家送钱那提来嘞，葫芦，我刚那盖了个呢，个票也比多嘞，这人家，就那提交嘞个呀，送那拉，俺那拉嘞，葫芦，也讲这个票比多嘞，拍了人家。等大家都不干嘛，前面呢，个票那多来都等啊了，人家呢，有个牛吧也出没来了呀，有啊，人家提米了，提那么多了，人家，那你女仆那个一上的嘛也啥子有哈，你女啥怕啊？突然又叫个爸，个爸又叫我们爸，我们爸回来叫啊，人家和那个人有哈么多吃吧，这人家，那再和那个人提包嘛，也来接了呢，当然那当。别人那边没好瞧你了，人家茉莉头哎，没呀动啊，人家一把头哎，没呀动啊。来，你就谈了，我明天你就谈头哎，没呀弄啊，人家葫芦叫哪个呢？有哈么多，有干嘛忙啊？这人家他们呢，还就就嘞，也路也拉俺呢，这抢吃抢了人家。那家啊，铺那个有哈嘞嘛呀，有家子葫芦提婆那那铺了那啦那过了那了人家。毛就个也应该人家提婆那有哈有家子，嘞，对嘛呢？女的去表面都可就有哈那有了吧？嘛接茶嘞，就那过年嘛接茶嘞了，人家嘛比嘛有茶，嘛有茶娘啊呢，他们呢和那过年葫芦。嘛呀，种啊，葫芦嘛种那有哈么多上的，好啥嘞？俺爷爷个白头了，爷爷，俺个那等那都吃的比我们那边那嘛爷爷都吃的比我们那过年，提锅炉喝了呢，提锅炉，就老了俺爷爷，红哎，办的了爷爷，提锅炉喝了呢，阿婆提锅炉，
啊，不，我的咕噜就就回来嘛的咯，可以有带动买瑞干那个研究，的咕噜那的嘛研究。

เราอย่างนี้ต่อชาติไปชาจีมุ่งยืมเงี้ยไปในติโกโลอับบ่มูติโกโลจุจุคือลามาเลยเคยอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยกันและงาถ่ายพอน่าร้อยอย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าเบียดดูร้อยอย่างนี้แห่งกันในตาหน้าจะกาจีและเลี้ยมทากาเลยพัดเดินในมาอย่างนี้ก็ไปเลี้ยมทามน้าคนนี้บ้าจะหวานหน้าพอจะหวานหน้าพอแต่มาลงหน้าพอแต่ก็มึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำท่วมเงินเนี่ยอยู่หาเจี๊ยเจี๊ยจ้าเรื่องอะไรน้ำท่วมเงินกันน่ารวยเนาะอยู่หาเจี๊ยอยู่ยังเลยมาเรื่องเงี้ยน้ำท่วมเงินเนี่ยจุกอ๋อจีน่าอยู่หาเจี๊ยหุ่มยานี่ยังเลยมาเจี๊ยเนี่ยอาเบเบงเงินน่าอยู่หานุ่มเธอกระเพาะก็หงาเลยตัวโลยาหงาสำรวจเลยยังไงเนี่ยนุ่มยาเลงาลาเลยดูขอยงานล่ะแล้วคุณอยากหาเจียเนี่ยโอ้เจียยุ่งนะเฮ้ยเธออาจจะเจียพูดละอาทิตย์มาเลี้ยงน่ะโอ้เจียก็ขายงานล่ะแล้วอาจจะเจียพูดละก็เทเลงานล่ะแล้วยุ่งเธอบีเอยงานล่ะแล้วพูดละอยากหางานเนี่ยที่พ่อหน้าไม่ชาเธอที่พ่อป้าดองป้าจีเน่ดองป้าจีเน่มาก็ไปไม่ก็จนเนาะเนี่ยที่พ่อหน้าไม่ชาเธอแล้วที่พ่อป้าเต้ก็อยู่แล้วที่พ่อป้าอยู่กูแล้วน่ะคนนี้เราเนี่ยคุณอยากหาเจียพูดละหัวน่ะเราเนี่ยยุ่งพูดละเลี้ยงเนี่ยพายเลยน่ะเราอยู่มิจาพูดละอย่าห้องอันเนี่ยเฮมิจาพูดละไอจุดอันเลี้ยงอะไรเลยคุณรู้อย่าห้องอันอย่างนี้น่าจะทิมน่ากว่านิ่มอาเกจีเธอเราอย่างนี้ว่าที่มาตัวของเงือกเก้าอี้ของเงือกเลยที่ปวนาอาเกจีคนนี้ยมือน่าเราอย่างนี้น่าช้าพูดละอย่าเออหล่อเลี้ยงอะไรอย่างนี้จุลาบุนน่าลาบุนเนี่ยน่าช้าเลยอย่าไปถูเทเลี้ยงอะไรเขาจะน่าช้าเนี่ยเราอย่างนี้คุณรู้จังไอ้เจ้าอดีมาล่ะเจ้าถุงมือเกลือแรงอะไรเนี่ยถุงมือแรงนะคนนี้อดีมาอาชนเนี่ยถุงมือพลาสติกแรงอะไรเนี่ยเขาดูยาฉังอะไรเนี่ยน่าอดีมาหมดด้วยคุณรู้ยาหัวสาเจ้าหนุ่มมาคนนี้จอดดูขอจอดเลยลอยเนี่ยช่วยมาจอดเลยเนี่ยจีน่าดังอีบูจีน่ามาจอดของมังงะตัวคนนี้อดีมาเจ้าก็หมอผู้ล่าสุขภาพจีเลยเด้อคุณรู้ยังไงชมเจ้าเนี่ยอดีมาอายุมาคนนี้นี่ดูชนะเลยเนี่ยยอมมาคนนี้กำลังใจเลยกับบินเนล่าไงเนี่ยกับบินเนล่าที่เดือนหน้าคนนี้ถ้าไม่แน่ของบริจาคเพื่ออยากบินเนล่าไงเนี่ยที่เดือนหน้าอยู่มายาไม่ลอยเนี่ยแล้วที่เดือนหน้าอยู่จินายาเย่พาจีไม่ลอยเนี่ยที่เจี๊ยบมาอยู่เลยเนี่ยแม่ที่ป้านายจุ้ยเจี๊ยบไม่มาเกินยามไม่มาลาบุญยามไม่ลอยเนี่ยถ้าไม่แน่นึกมาหน้าดูหน้านึกมาจอดูจอเลยว่าชาดักการดูการเลยก็ไม่เนี่ยอายุมากคนนี้เจ้าหน้าที่คนนี้สุขภาพจิตเลยดูคนนี้อันที่มาเล็บงูชอเลยแม่ยันยังก็ไปน้ำท่วมดูแลไงลอยยูน้ำยุ่งก็ตัวซ่อมแซมเลยผู้หลาลอยยูอ่ะก็ทุบไปงานเลยยาจะมือไม่จะลอยยูเจ้าหน้าที่คอยเยอะจะว่าหน้าน่าจะว่าเจ้าหน้าที่คอยยังไงยันยาน้ำสิดาคนนี้ชาวบ้านเนี่ยง่ะเขาดูน่าเขาดูเลยลอยเนี่ยนิ้วชาวบ้านดูนิ้วชาวบ้านดูมีบีเยอะน่ะมีบียิ่งบุยเยอะดูเลยล่ะอาบูผู้หลักคนนี้บินเนี่ยง่ายเนี่ยถึงไม่ได้เขาหน้าคนนี้นิ้วผู้หลักจอยหน้าคนนี้และจำมือเนี่ยดึงคนรู้เอ็นเนี่ยอย่าไปจำมือง่ายเนี่ยรัฐบาลคนนี้และนิ้วจำมือหน้าคนนี้รัฐบาลคนนี้ที่ป่าเลยอาจจะชาวบ้านง่ายอยู่มาในคนรู้เขาหนูเขาไม่เอาบาเขาหนูเขาไม่เอาบาเลยลอยเนี่ยถึงไม่ได้ก็โดนเนี่ยสิ่งที่คนนี้เขาเดินเนี่ยอยู่ในคนนี้บินเนี่ยแล้วเราเห็นยูช่างคนนี้แล้วอยู่หาสิ่งนี้เดินเนี่ยคุณรู้ไปจับมือเนี่ยที่เดินนั่งยูที่ยูคนนั้นยูแม่บุตรเจ้าหน้าคนนี้มาจับมือเนี่ยบัวจีจ้อยคนนี้ตรงนี้เนี่ยและช่างผู้หลังคุณรู้ติดต่อเนี่ยอย่าไปจับมือแม่และไอ้ทางไอ้เหยี่ยยูในใจที่หัวหน้าคนนี้เราเห็นยูก็ไปอันที่มาคุณรู้จ้อยเธอเราเห็นยูน่าช้าผู้หลังสันนี่ช้าเธอที่ปวนาคนนี้อันที่มาคุณรู้อยู่หาที่ละอุ้มยากันไม่รู้อย่างนี้อันล้านในจมิช่วยยาเธอช่วยหาในกูไม่เจียอย่างนี้ช่วยน่าช้าอุ้มยานี่ช้าตัวอย่างนี้อันก็เจียก็เดินในกูงาเลยนะคนนี้อันเบ็มน่ารู้อย่างนี้อันเบ็มน่าคนนี้นักการพูดอะไรก็เธอรู้อย่างนี้อีกต้นเนี่ยพูดอะไรก็เธอรู้อย่างนี้เฮ้ยอายุมาหน้าพลังงานแรงไงอย่างเงี้ยพลังงานสอนเยอะเกินเจียอย่างเงี้ยก็ติดตัวเนื้อเธอเลยอย่างเงี้ยพลังงานเธอแล้วอยู่ร่องงานเธอแล้วอยู่วันนั้นตัวเกินไม่ลอยอย่างเงี้ยคือขาดเนื้อแล้วอยู่ชื่อเด็กคนการเรือกระจกแรงไงอย่างเงี้ยพอเนื้อคู่เพดัวน่าแล้วเทียคู่อันล้านเนื้อเกินไม่เฮคนนี้อันนี้มาอยู่ชื่อเล่ห์กันเนื้อกบิลามาเจียอย่างเงี้ยน่าจะยิ้มถิ่มหน้าคนนี้น่าจะยิ้มถิ่มหน้าลอยอย่างเงี้ยมาจ่าเธอ
ขวดแก้วแล้วคงอร่อยเนี่ยอันที่หมายจุดโตมาจากถืออย่างนี้ที่ปวนากว่านี้ที่จีน่าเกินากว่านี้บิเจแม่เนี่ยมาแล้วลิซายขึ้นแล้วมาเกินยาถืออย่างนี้ตัวลิซายขึ้นแล้วญี่ปุ่นแล้วมาเกินปุ่นยาหน้าอย่างนี้ฮึก็ป้าขวดแก้วมาจากที่มือตัวลิถืออย่างนี้มีใจสั่นเลยแม่ฮึก็เนี่ยกว่านี้น้ำหนักกว่านี้ยกข้อกว่านี้ก็ข้อแล้วการแล้วคู่เจียชื่ออะไรยังไม่รู้ว่าเจียฮึก็เนี่ยเพดูเลยแม่เจียอย่างนี้那家孙红他们那个呢，他搞怕是地了，恐怕人家的嘛，光比抬头了，光嘞比面里面了，人家和几张就，还有马哥看呢，哦，一上那张就人家他们呢，他们那个好张个就和几个要吹上的吹了没就人家，阿苗第二句、第二句什么句，人家那的嘛，拉拉的就他们，和个爱用那爱过了，和过年那菜上的比菜嘞，阿的，阿的嘛那菜比菜大咯，他们呢和几个他得个嘞，再提起那过年，来阿啥吃烤肉呢，要烧不烧嘞？怕家人家没不拉咯，老人不拉过家，和过年老人家过要烧不烧嘞？个阿嘞，阿要马特。还来有时候比说啊，我把乌黑一截黑了，人家吃破黑个。还来乌黑上呢，下面了人家听得么？黑高火啊，制度和高火啊，制度了，他们呢，和那个呢，冷那么些也的嘛，要吃不吃啦？来了人家没吃大个，要吃不吃啦？来和那个冷那么些也人家，那家的几那个呢，老伯特哎呀妈，啥个多他呢？伊朗朗谈的咯，人有伊朗朗谈的，滴嘛叫个把那布来当个，啊，从那老布来将台去来到布那多没咯，人有好几个，我们这人家好，老布当啥个好个咯，人有还有嘛，提布个那也比见没咯，人有好几那个里塞克那个嘛个下面，好那个呢。哎嘞，阿爸姑娘喽，搿顿嘛处理没了，人家喝过呢，哎呦妈，要是来了嘛，人家没喝过呢，哎呦妈嘞，搿看呢，怕呀，叫人家人家他们呢，那表意了，阿拉个阿拿了，人家他们呢喝过呢，没家婆呢怕个没有喝，不拉都没拉咩，搿白他喝几拿过呢，提阿酒呢阿酒什么阿酒，哎呦，搿那喝了个没了，人家喝顿呢，叫过呢，阿的妈，没吃一大喝又乱上你乱拉啊，来啊人家。个一头都给得了，人家他们呢，阿的嘛，地用过你了，人家嘛，路那过你，要干嘛呀？用啊，来呀，用啊，呀，钱啊，来啊，人家，阿这个过你。

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้า
5: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพSME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟู ดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
10: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: ว่างหัวชื่นลัว
4: โยชายโยต้มมือ
3: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจอวิออกพอลุ
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
13: อใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
14: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันตื่นเอาดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮากีเฮิร์ตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนนสุภาวันเชื้อสารวินจัดอยู่ที่49เซนตังประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการวิงเก้งใหม่50100ฐานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่3นะคะสปท3กรมประชาสัมพันธ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันจำกันดีในค่ะได้ตอนการเฮาค่ะหมายสุงค้าในจึงเตมาพบทบจอมพี่น้องเขาเซในวันเหมือนในก็ถึงมาในวันที่24เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนเก่าหมาย11คําอยู่จำกันดีในอำเภออำนาจเดียวก็บ่ได้เป็นกลางว่าเพราะกลางไว้ก็ได้เป็นห่างเฮียนไว้ออกว่าออกไว้ก็ได้มีปล่อยอีสังคะเพราะออกไว้ก็ได้มีปล่อยเตียนแทงปล่อยหลู่สังการกระถิ่นต่อถึงเลน12มนปล่อยเฮาก็ได้เป็นห่างเฮียนไว้ตอนดับปล่อยปีมื้อใต้ในนั้นค่ะปีใหม่ใต้ในหยุ่มยามมาติเฮ็ดวันเร็วกันค่ะเนาะย้อนผู้ห่างมันเลินจริงหมายว่า1เป็นปีใหม่ใต้เฮาในนั้นค่ะเนาะกํานําในเทิงกันอยู่คือๆกําตีนั้นคือตีนั้นตีนั้นคือตีนั้นในนั้นค่ะเฮ็ดอันต่างในก็อยู่เลยว่าห่มจมเปิดครับตอนปีใหม่เนาะมันก็ได้จําไปถึงปีใหม่มาจริงไปสูงปีใหม่ใต้เฮาในคันมันก็ไปเจอกันก็เป็นรองตั้งฟิงยามอันที่เฮาคาวนว่าเฮ็ดปล่อยปีใหม่ใต้ก็เท่านั้นที่ที่มันโดเลยเฮ็ดห่มจมครับตอนปีใหม่ใต้นั่นก็โดเลยเป็นเฮ็ดมื้อวันอันเป็นภาพตอนปีใหม่ใต้ก็หลังเสนั้นมาให้หมอก15วันก็ยังเฮ็ดปล่อยไหลอยู่จังนั้นห่มจมปีใหม่นั่นน่ะน้องเป็นจังนั้นไหลอยู่ในนั้นค่ะนี่ก็เป็นทางนึงหรอกตีเฮาหนังกันตั้งหลายตีหลายตั้งจะเทศอําแม่นวันกันมันก็ก็ว่าอําเลยลือกันบ่เฮ็ดกับวันนั้นเงินบ่เลยนําหรอกจักเขาจําจะได้แทงลูกกว่านี่นั่นก็ก็ไปเป็นการป้ายหมักมีกว่า8แทงนะคะย่ําพ่องตะเร็วนี่ค่ะเนาะบ่เฮ็ดปล่อยมานั่นเพิ่นถามว่าจองหาปังปล่อยค่ะเป็นผู้เกี่ยวปังฮะในผู้เกี่ยวปังในเหตุการณ์นักค่ะนะผู้เกี่ยวปังในเหตุการณ์เฮ้อน่ะโหลเลยกุ้มทิ้งปังปล่อยเงาต่อไปเหี่ยวตรงใจมันก็ว่าผู้เกี่ยวจังโหลเลยทั้งนําล่ะปันอินคือกันไลยกามันสิได้มันเจอค่ะเนาะโหลเลยฮู้หันถึงนาทีการงานเผิ่นมันจังนั้นจอมนะว่าโหลเลยกุ้มทิ้งไลไผหมอ5ปังเบิ่นทุกซาก5ลองเปิ้นไปตั้น5เฮาโหลเลยทั้งเฮียนวางแผนซึ่งหือนี่มันสิได้เป็นก้นโหลกุ้มทิ้งไฮไลโหลเลยอุบกุ้มเปิ้นไฮไลให้เปิ้นปออยู่ในลองกุ้มกำของในปังปังนั่นเท่านั้นค่ะนะก็นั่นแหละมันก็ถามว่าโอ้จังหลูเอาไก่อย่างไปกาล่ะมันก็เอาว่าสุเหตุการป้ายมักมีเขาก็เอาเงินหน่อมแจ้หลูกาไก่เพราะสุเหตุปังป้อยเหมือนเชิงว่าปังป้อยก็ถามว่าวันกาหือนี่มันก็จะมีเรทมันนั่นน่ะมันก็จะมีกาขันมันขนาดการนั้นการนายมาเพราะสุถามว่าปองเป็นอะไรมอกาหือใครปีเขามาจอยแถมเงินมันก็ว่าแทงกรรมลองแจ้พอเขากะแล้วก็ดีกว่าเท่านั้นน่ะมันก็ในโอ้ไปกาล่ะเฮ็ดทั้งกล้วยก็ไรกะก็ไม่เผื่อเฮ็ดทั้งกล้วยมันเลยว่านะมันก็ในพึกเอามันก็แขนเอามันก็ได้ออกไล่ปานเก่ามันก็ได้ออกไล่น้ำอ้อยมันก็ได้มีมาทั้งเผื่อมันติดเป็นเหมือนเจ้าหนังว่าซิกเนเจอร์ของไผของมันกว่าเจ้านั้นนั่นขนาดเนาะเจ้านั้นนี่ค่ะกล้วยกาลองตั้งเสื้อในนั้นกูลองกวนให้เขาเป็นทั้งหมดทั้งเสียงก็เป็นความไรเขาก็หลุดไรลิบเฮียนนั่นค่ะให้กัดแขนอะไรอันหนึ่งติดตื้อแข็งเลยเนาะพี่น้องเขาค่ะแต่ที่มาอยู่เป็นผู้จัดรายการที่ไหนในอุ่นจะว่ากัดแขนมากกำเหลียวฮานาโลอ๋อหมอฮังกะโลเลยกับพึกใจเขายามตัวเด็กกว่าพึกรัดพึกจ้าเฮ็ดจึงหือลีโลเลยรัดน้ำเสียงจึงหือในค่ะเนาะก็บอกว่าเป็นภายใต้เขาได้ก็มาเดียวว่าโอเคแค้นซิมแค้นซีในเขาก็ในอยู่ที่ในซีในที่ดิกมันจะกลับปานจึงนั้นเดียวย่ำพองเดียวในค่ะนะเขาโลเลยคืนปองให้สร้างเขามันปอคือตันเนี่ยก็ถูกเมียนจอมปึงตื้อแคมหรือเซเปิ้นในนั่นค่ะบ่แม่นปีๆน้องๆเขาค่ะมาถ่อมด้วยข่าวเงากันเที่ยงในค่ะย่ำพองตะเหลียวค่ะเนาะปีๆน้องๆเขาค่ะตะเหลียวในเปิ้นก็ละว่าตั้งเป็นโฮเจอนรงรอกานรงยอกาตั้งเป็นโฮเจอตั้งเป็นหลอดเลือดจึงจะในมันน้ําเตื้อปนตีเนี่ยแนวในนั่นค่ะเนาะมันก็ในครึ่งกลางเปลี่ยนกว่าสิรับมอยกว่าจําเจอในก็มีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในเฮาเขาก็แค่เอามาต่อไตแค่นี้ฝากตัวจนถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาหลายๆก็หลายๆคนจํากันนั่นค่ะเนาะว่าสิเฮ็ดซึ่งฮือลีลาหนังฮือเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเฮาอําเป็นตั้งเป็นเฮาได้เฮ็ดซึ่งฮือล่ะหนังฮือเฮาบ่ได้ลดยอมตั้งเป็นกว่าไรนั่นหรือเลยรู้ล้อมตุ้ยถึงลองไปอยู่ลีเฮาเฮาได้เลยเฮ็ดซึ่งฮือล่ะมันก็ว่าปีๆเรื่องๆก็ต่ำกว่ารู้จำเจ้าในก็ใกล้ๆว่าหั่งกันอยู่ใกล้ๆโดยเลยฟังกันไว้ว่าเพราะว่าหัวใจเขาขาดแต่มีปัญหาในค่ะ
ภายโมยาจันจอมเก้งแมวเขาบอกละถึงหาลองนะคะหาผังห่างที่เฮียทาหูใจเขาค่ะมันติดก่อเกิดปัญหามาที่เขาค่ะอําถูกหรืออะไรปล่อยปืนปล่อยแปดมันในนั่นค่ะรู้เลยรู้ลอมด้วยถึงลองเปลี่ยนไปหลากหลายลักษณะตูคิงเขาค่ะนั่นขนาดเนาะอันในในนั่นค่ะภายผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงค่ะอันนี้ก็เป็นโมยาภายตั้งเป็นหูใจได้หลอดเลือดนะคะตีตั้งไผ่มอยาจันจอมเก้งใหม่เขานั่นบอกรัดถึงว่าโหเจอเฮาคันในมันติดมีปัญหาในอําถุหรืออะไรป่นขามมันกว่า8ในได้เป็นซึ่งหือล่ะเนี่ยหน้าอกกับยกก็เจ็บหน้าอกหน้าอกกับอันว่านั้นมันหน้าอกนั้นมันสัดมันกลับให้ในเนาะพี่น้องเขาค่ะมันเจ็บหน้าอกในนั่นค่ะยกก็มันก็ดีสัตว์ว่านี่ค่ะตีไข่อ้อไข่ต้นว่านี่ค่ะเหมือนอย่างมีอีหยังมันนิกติงใส่ที่หน้าอกเข้าคาว่ะเจ็บซื่อไหนคะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นเช่นไหนคะยกกำลังปอกมานั่นเนี่ยก็ตีหลุดย่อมลงกว่าขึ้นตีขึ้นเป็นมาแทงเจ้านั้นนะพี่น้องเขาค่ะยกก็เพราะว่าเป็นเช่นไหนนั่นตีลาดว่าโหใจเขาค่ะนั้นมันขาดเลือดค่ะพี่น้องเขาสั่งเจ้าว่าโหใจเขาค่ะหมอเจ้าว่าอีหังเหมือนหนังมัดกลิ่นเต็งเสริมนะโอเขาค่ะห้าถวยเจอยาพักกระพัดสัตห้าในนั่นถึงบอกว่าโหใจเขาค่ะมันขาดเลือดในนั่นค่ะอ่ําถูกรีเลยไว้เมามางค่ะก็เป็นเจ้านั้นนั่นเนี่ยค่ะเพราะมันเปลี่ยนแห้งเปลี่ยนแห้งมาถี่จับกันมาจับกันมาเจ้านั้นในไหนจึงเตจางเฮ็ดให้อยากในนั่นค่ะมันติเฮ็ดให้หื้อง่ายถุยเจอก็อยากค่ะย่อก็เพราะว่าตัวเจ้าเก่าหื้ออ่อนแรงง่ายในนั่นจึงอยู่ดีอําเลยเหตุการณ์ทั้งนักนักหนาๆเตๆในนั่นก็เหมือนว่าขึ้นโคไรกว่าไปไปมากๆกว่าฉะนั้นก็หื้อผิดเปิงกว่าย่อในจึงถูกดีเลยกว่าหบทบหมอยากดจัดกดทัดและยดยาปันเท้าค่ะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็สังเจว่ามีถวยใจหยาบมือเขาค่ะนอนนอนนอนตะคายก่อนจะเดินออกใจเข้าหลดเลยเอาหมอนนั้นมาหนุนให้มันสูงอิดอ่อนนึงค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ตื่นมากกลางขึ้นลึกนั่นเนี่ยก็เพราะว่าถวยใจหยาบหนาในนั่นก็เป็นผังห่างที่อําถุหรืออะไรเอาป่นกว่าแปดในนั่นเขาเจอสั่นโหเจอมันเตียนพิษเปืองว่ะจำเช่นไหนบางก็ว่นว่าโหเจอเตียนเพิ่งเหนียนเพียวในนั่นค่ะอันนั้นก็เตียนเทิงปนตีเหนียนเพียวจำเจ้าหนังในนั่นว่าเป็นเจ้าไหนในจึงมันตีว่าเป็นผังห่างที่เจ็บหน้าโอค่ะหูขึ้นหูไข้ห้าเป็นร่วมน้ำมือท่าในนั่นโดนเลยกว่าค่ะโดนเลยกับหอบทั่วมอยาลองตั้งเจ้าในมันหลีกูเนี่ยในคานอพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวจังให้ได้เลือดกว่าลิงออกออกเขาค่ะอ่ำเป้งป้อในค่ะอ๋อมันเดี๋ยวจังให้ว่าอาเลือดกว่าเล่งออกออกเขาค่ะนั่นมันอ่ำเป้งป้อในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนาะโยก็ลองตั้งเจ้าในนั่นในค่ะบางอันมากกว่าที่ขัดน้ำแน่อ่ำกินน้ำอ่ำเป้งป้อนอนรับอ่ำอิ่มจำเจ้าหนังในค่ะลองตั้งในตั้งเปลี่ยนโฮเจอเลยหลอดเลือดในถูกดีเลยรูนล้อมด้วยถึงกันดีลีค่ะแต่เหลวในนอนรับเสียก็รับตายลงกว่าอ่ำตื่นขึ้นมากก็อ่ำก็มีมาน้ำในค่ะเนาะโยก็เป็นกว่าอิดอิดออดๆเซในค่ะถุยจะกลางคำกลางขึ้นตั้นหันเจอเจ้าในก็ตายลูกกว่าเสริมเจ้าในก็มีรองตั้งเจ้าในตั้งเป็นหูเจออันว่านั้นมันหลู่เลยฟังกันไว้ที่ตีว่าว่าในนั่นค่ะพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเขาค่ะในก็ออกมาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะกำเนิดข่าวมาด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะพี่น้องเขาเขาข่าวเงาอันนี้โมคานุนตีต่อแต่แค่นี้ในนี้ก็ได้เป็นเกี่ยวกับลุยรองฟิงฟ้าราศีในนั่นค่ะเนาะก็ไม่ลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเป็นไว้เจ้าหือพองลายังตึกติมีฝนฝนล้มล้มตกลงมาอยู่ห้าปกติมาด้วยตั้งปอดห้องจึงไทยอันเขาใครอยู่เศร้าไว้ในจึงฝนเด็ดตกลงมาหัวปากมันหกสิบในพื้นตีค่ะติมีฝนตกหนำหมังพื้นตีเหมือนหนังตั้งเจดอนแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งไฮพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์และเมืองเจดอนเมืองตากค่ะพอตั้งเจ็ดวันตั้งนานนั่นเนี่ยก็ฝนบางทีเตะรุดย่อมลงมาค่ะบางทีเตะตกหนำก็ยังตึกถูกดีเลยไว้ฟังกันไว้อยู่ในค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะก็มาฝากตัวนทุ่ถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจังหลังในค่ะพอเดี๋ยวมาด้วยตั้งปอดกลางเนี่ยค่ะเมืองไทยปอดกลางนั่นเนี่ยก็ฝนเดตกนำตีร่างเจดอนนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงตีหนึ่งคำตีกับตัวตีเหลือเที่ยงหลาในค่ะเนาะพอถึงมาตัวตีร่างอันจำนำปังหลายนั่นในซึ้งในค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เดตกนำนำมังพื้นตีนำปังหลายตีร่างขึ้นสูง2เมตรในค่ะหลู่เลยฟังกันไว้เลยถ่อมเขาเงาให้คิดตั้นอยู่ดาเซค่ะว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาก็หลู่เลยฟังไว้ลองลิ้นหยดลิ้นก่นลิ้นปังผ้าผ่าในค่ะเนาะเดี๋ยวก็ดูสัตว์อันเนาะค่ะเลี้ยงไว้อีกว่าดูเฮาค่ะไฮลอดพี่เขียนกันนั่นอย่าไปกว่าอยู่ดีกลางปางกลางตรงกลางหน้ากูผ้าผ่าใส่อย่าไปกว่าอยู่ดีแต่
อันปืนลิกปืนเผาอันนั้นก็ป้ายอันที่ปืนตั้มว่างไว้เลยอันมีลองแก่นแข็งกูจังกุนเตียงใส่เข้าคาไรอย่าไปก็อยู่จำที่เสาไฟฟ้ากูมองมันแตกห้าเสียมเสนค่ะกูมันล่มกุนใส่เข้าคาเสียมเสนค่ะก็อันนั้นในลูกเขาก็อยู่ได้เฮิร์นอันดีมันหลอดเพ่ในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาเยอะก็ห่างแหนควบของเครื่องแจ้เอาไว้ตีสูงน่ะเพราะว่าปืนตีองตีเขาใครอยู่นั่นกูจังเป็นเพ่น้ำหลุมน้ำน้องมาในค่ะอ๋อฝากดอนจุดถึงพี่น้องขอเสื้อหนังไหนค่ะหรือเขาเลยใจฉ่อมด้วยเพียงความหลอนหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุบมาอู้จอมกันเทียงกับหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเพียงความหูในเดี๋ยวเป็นเพียงความใจสายเลี้ยงน้ำพิษผู้ขนาห้องไว้ค่ะอ๋อเอามาฝากดอนจุดถึงพ่อแม่ปีปีน้องน้องเขาให้เลยยินถ่อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะตอนเดาหาตัวมีอะไรก็ไปหู้หาตัวจะใส่เรื่องก่อนหาอย่าไว้อ๋อ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาถมอยู่ที่ไรตั้งไรกันพ่องค่ะพี่น้องเขาได้ยินถมสิงเงาหางสิงอยู่ย่ำพ่องตะเหลียวเป็นตีดั้งห้องป่วยสิงเก่งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วเฮิร์สค่ะอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไหนค่ะสปท3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีที่เหตุการณ์ที่หูเขาโน้นเขาในมันจะอยู่ภายใต้กุ้มกำลองกรมประชาสัมพันธ์ห้องการลงภายจอมพ่องหลวงดังเมืองสิงไทยแล้วมันก็ถามว่าเออเหตุการณ์เดียในหนึ่งจมว่าไงก็อะไรต่างเตี้ยมกว่าอะไรคะเหตุการณ์ปักปึงเมืองหนังจอมอันเหตุการณ์หับการคุณค่ะ8ม่องกึ่งถึง4ม่องกึ่งเมื่อว่าเมื่อซึ่งก็มาอยู่เขาเว้นมาอยู่เว้นเออแล้วมาอยู่เดียวกลางในเจ้า8ม่องกึ่งถึง7ม่องกลางค่ำค่ะพี่น้องเขาเป็นการจังไหนคะเนาะโยก็ถามว่าเงินเหลือไหลลีไหนโยมไหลลีค่ะยันว่าเงินเหลือในมันดีเอาจอมหนังลองว่าจันทันตำแหน่งอันดีเบิ้นใจเขาเอาเขามานั้นเขาเปิ้นได้เอาจันอีหังกาใครจบจันดอกตายองก็ยาวมันก็เปิ้นก็ได้เอาตำบางจำหนังขนานเงินเหรียญก็ไรเอค่ะพี่น้องเขาคอมเจอเลยนำค่ะเนาะความนั้นเลยมังหน้าการเพราะว่าเขาใครเลยเงินเหรียญนำเอิญเนี่ยเขาเดือดเลยขึ้นสอบเฮ็ดแทงหน้าการแทงต่างอันต่างอันแทงเฮ็ดขึ้นกับสอบเขามาต้องเขาได้สอบไรบ่มสอบไรเนี่ยก็หูหลูหางลางอยู่หยาบขนกอาซากานายไผก่อมใครเอาเฮ็ดเขาเจอเขาค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันจังหล่ะในมันอาศักนำในเปิ้นเอากำนำบริหารเหตุการณ์อาศัก18ต่อถึง35ในนำสู้แล้วนะบ่ปวดเลยเห็นน่ะในเปิ้นเอายาวค่ะเนาะมันติเปิ้นดิว่ามันใส่การบ่ไหลนำยาวมันดิถึงเนื้อถึงเนื้อไหนก้อยกะเมืองจึงไทยสัมมีเหมือนหนังว่าพ่อนปุนดิว่ามีปุนพ่อนดิเปิ้นดูรวมด้วยถึงคนเฒ่าคนตัวการดองงานอันที่เปิ้นบ่เหตุการณ์ไหลลีเปิ้นก็ได้เอากะไว้จอมต้านขายกาแฟ5ห่มกันหลายๆฝ่ายเหมือนหนังดังร้าน Amazon ห้างนั่นกาแฟจอมปั๊มน้ำมันจังได๋ติหันคนเฒ่าๆอายุนำเหมือนเฮาไหนก็เหตุการณ์จอมนั่นกันก็ดิมีว่าเพิ่นก็เอาก็ใจให้มันมีหน้าการปันหนังคือเขาประเดี๋ยววางการวางงานได้มีหน้าการหน้าที่การงานไรจังนั้นค่ะนะเยอะก็เพราะว่าคนเฒ่าดังเมืองจึงไทยไหนเพิ่นก็ดิมีอาสา60ขึ้นเหนือเพิ่นก็ดิมีไว้เกี่ยวกับไปลองว่าวัดศูนย์บัตรมันก็ได้เลยไว้กาจะจ่ายกาคนเฒ่าจังไหนก็ได้มีบ่เป็นคนไทยเตนั่นค่ะเนาะด้วยกาพี่น้องใต้เขาในเพิ่นว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เออนี่ก็ไว้คนเฒ่าเพิ่นเฮ็ดกันนั้นก็คณะคณะเชิงนำหน้าต้องฮู้ค่ะว่ามันใจเตๆอําไรนี่ค่ะบางทีเพิ่นเฮ็ดตอนตาที่ออกปันไว้กานอนกยองว่านี่เพิ่นก็ขึ้นเอาอันจังนั้นในว่านึงก็500 300 700นี่กินกาโหงาติๆเฮ็ดก็เป็นมาจังนั้นนี่ค่ะเนาะลองตั้งจังได๋พี่น้องเขาก็โหลดได้ฟังกันไว้อํามีอีสังดีว่าเพิ่นเฮ็ดวัดไว้เฮ็ดง่ายๆจังนั้นนี่ค่ะเนาะมันเนี่ยนะคะตัวหนังสังเปิ้นเฮ็ดถูกเมียนอยู่เสียตาเปิ้นก็ยังติ่งยอบเลยว่ามันสมวัดไหวกันเออสมเสื้อหนังในค่ะเนาะลองตั้งอันในพี่น้องเขาก็หลุดไล่ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากเตือนตัวถึงพี่น้องเขาเสื้อหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาลาเลยเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นหูเจอเนี่ยในก้นอันหลายๆก็ลูกเสียงอาซักสายใจก่อนเลยตั้งเป็นหูเจอว่าจึงจะในคนนำเนี่ยอันนั้นก็มันก็อยู่แค่ตีเปียนเหี่ยมเลยกว่ายอดยาก็มีรับกว่ารับมวยกว่าให้ก็ดูเสียงสายใจกว่าก็มีในนั้นค่ะแล้วก็เหมือนหนังเรย์แมคโดนัลด์นั่นในก็มันก็เป็นก้นซื้อเสียงหรือหลังแต่เมื่อปานยุค90นั่นค่ะเส้นโดนหัวใจมันติด3เส้นในค่ะอ๋อในก็นอนรับกว่าให้ผึ่งมีมันใจนั่นกับห้องว่ากับสูงลูกกับห้องเฮียนเลยเนี่ยมันใจสัมบอรับกว่าให้นั่นก็ในเขานี่ก็เป็นอันมองเจอจอมแล้วก็สระเจ้าคู่อนุพันธ์เฮาค่ะทางอันเป็นสังขารเจ้าใต้เฮาค่ะอันอยู่ที่ดังวัดปากกวยสารพีนั่นในก็รับไหลบนห้องรับให้ก็รับหลุดกว่าให้นั่นก็มีนั่นขนาดเนาะลองตั้งซะในเพราะว่าเฮาขับปี้ๆยอมห้าเนี่ยห่ําดับรู้ไม่เจอว่าเฮาเต็มเป็นตั้งเป็นอีสังในนั่นค่ะเนาะก้อยกําเปลี่ยนนั่นก็มันก็เลียมันก็ว่ายอมเออเต็มเป็นตั้งเป็นในก่อมซะมันก็ยอมเออนี่ก็เป็นตั้งเป็นเยวาว่าตั้งเป็นอันนั้นอันในตั้งเป็นเก้าว่าตั้งเป็นอีหังมันก็ปี้เออไม่ได้เป็นตั้งเป็นปี้เออเนี่ยก็ใจมันก็คนปี้นี่ก็อํามีตั้งเป็นก็เป็นไรก็ยอมอํามีตั้งเป็นก็เป็นไรก้อยกําหลุดด้วยกันด้วยสายตาเฮาค่ะหันว่าก็นั่นยอมก็ในปี้ได้มันดีมันได้มีดังเปลี่ยนเออในค่ะเนาะย้อนนั้นเฮาคาหลูไล่หลูรวมได้ถึงป้ายอยู่ลิตัวเจ้าเก่ากว่าอําไปตามรถด้วยพาด้วยที่ตัวเจ้าเก่ากันว่า1ปีติเอสุดมา1ปอกในเฮาคากว่ากด7กดทัดด้วยเอา5ลองศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนนะคะมีไว้อําได้เป็นวัด30บาทอําได้เป็นประกันสังคมจ่ายกูเหลือนกูเหลือนได้กว่าใจพองในค่ะพี่น้องเขาเนาะลองตั้งซื้อในก็มันก็ติเป็นพ่อลิตอนแต่เฮาคาอําจะว่าเป็นแห้งหน้าจองไกลกว่ากลับมาว่าเออมันเป็นจันทร์ฉามจันทร์สีจันทร์หาว่าแก่นสาล่ามลงกว่าหลายตีหลายตั้งจังไดมันก็จากตัวแปลกก็แม่ว่าจากตัวไหนแห้งกำขำตูมมีเหี้ยก็รู้เสียงกว่าเพิ่นเนี่ยในค่ะเนาะลองตั้งซะในเฮาขาดหลุดเลยฮักดีตัวเจ้าเก่าน้ำน้ำในนั่นค่ะจองไก่ครึ่งฟองให้สั่งกว่าไรลีในนั่นค่ะอ๋อชมได้แทงเพียงความหนูถูกใจหนึ่งหูกว่านี่ค่ะเพียงความหูในไรจือว่าเตปิดโหดใจใจสายมาห้องไว้สุดชมค่ะ

เพ่งความเปิดโฮเจอเนี่ยไหนค่ะเปิดติดเปิดโฮเจอเติดเปิดโฮเจอเปิดโฮเจอเนี่ยอะไรสิอันอันในเอาอะกำลังในเพ่งความหัวในเนี่ยนั่นจะเป็นเพ่งความก้าวก่อนถึงมือเขาค่ะก็เล็กๆค่ะนวีน้องเขาดำยินมาในนั้นค่ะน้องก็จะเป็นเพ่งความหวานหูถูกเจอแทงเพ่งความใจใส่มามีแทงตั้งน้ำตั้งหลายอันดีมันเคยรอเป็นความไทยรอความเขรอความมานเดี๋ยวเลยว่าเป็นผู้เจ้าป้ายมอนตีกัดแขนลงเหรียญก้อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาภายอังกฤษจำที่นี่ก็มีมาน่ะน้องเมืองว่าอย่างก็ปีฝากโฮเจอันว่านั่นก็สำเร็จเป็นเพียงความอันเป็นความไทยลูกดีความไทยสิขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความไต้เนี่ยค่ะความเขเนี่ยก็สำมีนะสาวน้องนางงอนอยู่เศร้าอยู่วันเมืองเลยนี่ก็จะเป็นความเทียนมีมีเนี่ยจ้าเป็นฉะนั้นยังก็จะเป็นความเทียงลายโฮค่ะที่เอามาเป็นเพียงความต่างอันเหี้ยก็ขึ้นมาห้องในก็นำติเลยว่ามีนำกัดตั้งเขียนเตะวาวาเนี่ยนั่นคานอเป็นซุปจะไปมอนดีผาก็เป็นเอกลักษณ์ก็เป็นเสียงของตูดีผาก็ยืนอ่ำไรแล้วก็เป็นผางหางดีก็หนึ่งดีตูตายก็จืมหายในเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เป็นแทงหนึ่งก็เป็นจะไปมอนแทงก็หนึ่งในนั่นค่ะเสนอค่ะเนาะผ่าเคียวในจ่องเตอร์คึกสายตาอยู่ค่ะ5ปีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะต้องถามกันเข้ามาขอบใจอย่านำค่ะเกี่ยวกับลองผ่าเคียวอันว่านั้นมันติมีว่าเขาค่ะผ่าเคียวอันหลังในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเขาเดี๋ยวผ่าเคียวสิกหลังอันไหลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะว่าเดี๋ยวมาด้วยว่าฝาผ่าผ่าคิ้วค่ะทอนคิ้วออกค่ะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันเป็นรองว่าต่อมันตุ้มเตอร์ต่อสายตาห้าในจึงมันเป็นรองป้ายวนกุ้ยในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็มันเป็นรองป้ายวนว่าทอนคิ้วเยี่ยวตีให้ได้ตาเขาค่ะนั่นก้อยว่าหมวดว่านั้นมันอ่ำเจริญตีมันค่ะพี่น้องเขาค่ะมันตีเกี่ยวกับเรื่องเส้นอายยงสีอันที่หูว่าคิ้วเขาค่ะเจ็บเยี่ยวกับมันเด็กกับเพิ่มเตอร์ต่างรองแต่มันตีมันเลยตั้งเส้นอายยงตีสายตาเนี่ยมันดีกว่ากันก็เส้นค่ะพี่น้องเขาจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก้อยกล่าวว่าภาวะเพราะว่าผ่าคิ้วในนั่นค่ะเนาะจอกมันตุ้มเตอร์สายตาอ่ำตุ้มเตอร์ก้วยกาผ่าคิ้วไม่ติดต่างตุ้มเตอร์ต่างรองต่างอันห้าเส้นอายุงต่างอันห้าในจางเปลี่ยนอะไรอยู่ค่ะพี่น้องเขาจางเปลี่ยนอะไรอยู่ในนั่นค่ะเนาะลงตั้งเจอไหนค่ะนี่ก็เป็นรองป้ายวนอันดีอ่ำถูกหรือไรวนพิษนั่นขนาดเนาะก้วยกาเพราะอาศักใหญ่มากในกับผ่าในพิมุญญาลาพิมุญญาลาพิมุกับผ่าก็ในกับผ่าก็ในอย่างไรสักใหญ่แต่นายตื้อหามาผ่าหรอที่เดียวผ่าฟันคุดตั้งในเนี่ยฟันอันตั้งในเนี่ยบนห้องอย่างคิ้วตั้งในเนี่ยบนหลุดถามหลุดผ่ามือก็เล็กเนี่ยมันติ่มตุ้มเตือลงเซนอายุงลายอันนี่ค่ะเล็กข้าก็เป็นก้นถามมาจอมันเป็นออปติกอย่างที่ตุ้มเตือเซนอายุงอ้อๆนี่มันบลาลีวานี่ค่ะว่าพี่น้องเขาเป็นโกลาลว่าจะมันเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องนั้นเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็คือไก่อย่าปีปล่อยไว้หึงนานค่ะถึงจังเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนเลยหันก้นก้อนหนึ่งตั้งเมืองจึงไทยเขียวมันแมงเหี่ยวก่อมตั้งกับพายอย่างก่อมหัววัดเอาที่มันเก่าประเทศไหนเนาะหลุดเลยฟังกันไว้นะคะป้มมือพองที่เพราะว่าเขามีเขียวแมงเพราะว่าเขาขามีมีเขียวแมงค่ะเขียวเขานั่นห่านี่เขาหลุดเลยกว่าให้โมยาเขากดจัดกดทัดค่ะเนาะเยอะก็ดีเอสุดมันหนึ่งปีสองปอกในเขากับขุดปันขานเคียวเขาขาในพี่น้องมันก็ว่าอําพัดขุดได้เคียวเมื่อว่าขุดไว้ขุดมาในมันกินหังก่อนเมื่อวันเจออยู่ค่ะยื่นเอาอีดอ่อนหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาขามีขานเคียวเหมือนก็หินปูนในเคียวเขาขาในขนาดพี่น้องเขามันเดี๋ยวมีไอซบไอซบเดเมนนะคะเพราะเขามีเคียวมงเคียวแมงมีแมงเคียวเขาแมงเนี่ยก็มันก็ดีมีไอซบเดเมนมาเนี่ยนั่นค่ะฮีก็หายเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในเขาค่ะก็หลูไรหลูรวมได้ถึงในซบขาจอมเนี่ยนั่นค่ะเยอะก็เพราะว่าเขาค่ะกินกลางไหนมาลูกแป้งฟันสีเคียวสุกนากินข้าวกลางวันมาปฏิเหตุการณ์นี่หมวกเขาลุงก็ติดกับสีเคียวแทงยันรัวอยู่ในเกลกลางก้นขึ้นควันน้ำกินตำโสมห้ากินน้ำผิดงับปีแอบกินอย่างอ่ะเนี่ยมันดิมีนรัดต่อกันก็อยากกินผักหาซึมซึ้งหนังในมาตึงย่างอ่ะเจ้าไหนเนาะพี่น้องมาตึงย่างนะคะก็บังก็เจ้านั่นเนาะยอก็เพราะว่าหกขามาเนี่ยก็รู้เลยแป้งฟันสีเขียวเหงื่อเกนอนเห็นไหนคะเนาะยอก็เพราะว่ามีเขียวจิบอิดอีในจึงเอาน้ำกือค่ะเอาน้ำกือใน
อมน้ำกือไว้ให้ก็ล้างกบป่นปะให้ก็ถมแปดจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาลองไล่อันที่พวกเฮาคาลัดน้ำจังไหนอ่ะลัดน้ำลัดน้ำพวกเฮาคาเป็นก้นใกล้ลัดใกล้จ๋าอยู่ในเกกลางก้นขึ้นน้ำในตรงวงก้นน้ำในซึ่งลอกไล่จังไหนเฮาคาหลุดเลยหลุดลำด้วยถึงตัวเจ้าเก่าเอามาได้เป็นไอโซ่เฮาคาเอามาได้เป็นไอกิ่งเฮ่ไอตูเฮาคาไอขนหูเนาะขนหูเฮาคาในบอกว่ามันใหม่ล่ะในหนึ่งวันเนี่ยก็หลุดเลยสายขาดสายกูวันค่ะเมื่อเลยวันไหลขามตั้นสายขดิมัดไว้ค่ะเนาะแทงหุกไว้วันมาคาสายอ่ะมันอยู่ไรค่ะพี่น้องเขามันก็ว่าคนหูเข้าในมันเลยใส่เป็นปัดมันเต็มเมียนตันหือส่วนเต็มมันก็ว่ามีหือลงเนี่ยขำไรค่ะเนาะขำฮัดอยู่จำเปินค่ะย้อนสั่งออกคืออิดอ่อนนี่ก็อ้าวเมียนหนาโยนในจะไหนฮะมันวนจึงนั้นค่ะเนาะกอบนั้นแหละเฮาคาก็รู้เลยรู้ลําได้ถึงตัวเจ้าเก่าไฮลีนั่นค่ะหนังหือมันบ่เต็มมีฉะนั้นอันถามมาว่าถอนเคี้ยวในจองที่ได้ตามหมดไรในนั้นมันอําก็ตุ๊บตึกกันนั่งสายตาค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งจังไหนค่ะนี่ก็เอามาฝากบันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเนี่ยนะมันมีลองตุ๊บตึกไผสายตาเฮาค่ะนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีลองปัญหาลองภายสายตาเฮาอีเหี่ยวก็การที่จังเฮ็ดเฮามันฮื้ออ่อนเลยง่ายเลยมันตุ้ยหังบ่เลยหันมือพ้องเขาก็ถอนคิ้วนั่นมันเจ็บเพียงนั้นนั่นน่ะเนาะเป็นจังนั้นอ้อนี่ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาแท้งอย่าไปยุ่งพิษในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากดอนทุกถึงกันจังหนังในอ้อพี่น้องเขาหรือใจถ่อมด้วยแท้งเพียงความหวานหูถูกใจอันย้อนกันเข้ามาเมื่อไกลว่าความเพียงความอย่างก็กลุ่มพ่อแม่ในค่ะกลุ่มพ่อแม่ใจจึงหันจ้องใจค่ะถอมซ้ำกันแทงดึงหูค่ะเนาะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะโหจะฮักเจ็ดปอตั้งเมเนี่ยนั่นค่ะกุ้งปอเมเนี่ยนะคะมันใหญ่เลยสิมีสังมาแตกเนื่องไรเขาค่ะก็เหมือนกันค่ะรู้รวมด้วยถึงตัวเจ้าเก่ารู้รวมด้วยถึงก็เป็นปอเป็นเมลูกล่างเขาค่ะฮารีเนี่ยนั่นค่ะมันก็ตีตื้อแคมลีกูลองเมื่อในอําไปเจอวันเฮาเมื่อในเมื่อหนังกลางเจอเซต้าเมื่อพุกเมื่อฮือมาวันหนึ่งที่เป็นวันเฮาอยู่ในวนว่าเจ้านั้นสิคัดแห้งต่อสู้กว่าไฮไลค่ะปันแห้งเจอกูก็ค่ะย้อนให้พี่น้องเขานั่นอยู่ลีกินหวานก้างหยานเพคินกูก็กูก้นเสียผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนเยี่ยวค่ะจองขึ้นทบกันค่ะนะมอนค่ะเหมือสงค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญจรรุ่งสมัยคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอเล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
0: คณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
8: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area base ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผล ลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรวจโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

พลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกัลยาจารึกขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องและต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในครับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

นั่นก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นแต่นี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี่ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกสนุกทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประทึกแผ่นเสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกระจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนและร้องทั้งภาษาไทยให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกระจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกระจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: ันเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆเนี่ยครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศมารายังไงก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างเงี้ยครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเพิ่มใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่แฟรงกี้เลนได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกาลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กาลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กัลยาจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกาลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครมงคลายนค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศธินกรณ์อยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

่านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกรรมลอทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพสวิง

ก่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและครุฑสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนศิลป์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอดอกมือลองเพลงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจอบิออกคอลุ
10: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: ท้ายสนใจคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายคอมมอสิ่งให้อยู่หลอมสอนหูตาสเชียรายละเอียดต่อต้อต่อหนอหูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจนบ่าเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกำมอเที่ยวเก๋คอมมอต่อเฉดพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าหรือน
13: อเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

不念的不凶爱，乱财越多年路来爹，妈母高妈姑娘肉奶你只要早给母我快，你让爹爹早没给不了给多，这姑娘要母大年见

路永端轮才有多少轮年母鸡扎跳了轮有多乎一来年三一说到如家路

เหนียวซงอีจงน่ะจะกระดิ่งจางสดเล่าจัวนู้วันอังคารนู้ติแน่งเก่าจื้อรู้ยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเก่าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าลีซาเก่าอ้อตูจากือกลางนู้นวลย่อย่างปีกีย่างจัวรู้เก่าลีซาเก่าไปตูจากือกลางปีกีย่อลาชงนัวย่อเน่งชงดอกนัวกูย่อชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวฮาลุมองดอกรู้เสงจนใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้นัวกูเต้าจอจิเม่งเสงวืออีช่างลูเต่าคือมั่วลุ่มเบหตาอยู่จื้อม่วนชายมากูมั่วจะลูจอจะเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอวนเต้นัวหนูเจกูทอเป้จอน่ะจึกตินิ่งจางพงยืสวดเล่าคือเมกังลูชายฮาลุนงย้อจวนเหล่าเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจูหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแช่งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเราจอเมสวดสวดเล่งสวดถูกือลุนจูกูย้ออวดพงยืออวดเกลูปังจั่วช่างกังดูสุดต้องจั่วฮาลุมองดักรู้เสียงจังใหม่มากูวางฮะเจ้าสาหัสตังคีนัวสวดเล่าย้อนรู้กุญย้ออวพงยืออวเก็บเถาปีมงจู่จั่วเถาเศร้ามาจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวลูมัวจ้อสูสื่อจ้อลูถังจั่วเป้สวดเล่าเตาเป้ามากูยมัวอีจังสูสื่อเท่าได้นัวหาจูนเดิมอีจังลูกเป้าคือลูกเจ้งตรงจัวเป้จ้อน่ะจะกุฏินิ่งจังสวดเล่าเป้อยู่เตาลูกสังเกตเดาเป้ถูกแข่งเหรอหาตันเดาก็ลูกขอมัวนุ่มผมมัวแต่อย่างเจ้าเลยคือกุยหาจวนซื้อตอนเต้นหัวย่อช่องเล่นเดาหนุ่ยเจเต้เถ่าอวดจัวเป้มัวความเสี่ยงคือก็อยู่เต้าใจตุ่มม้อเดาศูนย์ช้างเดาก็ลูกเปล่าฮะตุ่มม้อสะโตกเต่ามาเจ้าเลยช่างนัวกูเต่ามัวอีตูหนุ่มซื้อคือชั่วนึกูเต่าเต่าตัวนึกลุ่มเบหูหาตาหมอเบ้นหนอนึกอย่าอีตุนึกจะคือชั่วมานึกเต่าตัวมัวเต้เก๋เป้าโลเต้เก๋เจ้งตงโลเจ้าลุงแข่งจัวหูติ๊กตอกอ๋อหมามัวตัวนี้เจ้าลูใช้เจ้าจ้องเกินเก่ามานึกูเต่าแทงหาจูอาการเต่าอีตุพิธีกรคือมัวช่วมเบนจ้อยเจ้าหูเต้เฉิดท้ายอ๋อคือลุ่มเบหาตาหนุ่มกันชัยมาสดเราเยี่ยงเป้าอ๋อมาเต่าช่างลูกเป้าหนัวนึกเจนลูทางหาจูอาการเดาตูพิธีกรหนัวนูเลอาการนูเลลักษณะเดานูลูกขอมัวหอหาตาโอจังเดานูลูกขอมัวเป้อยู่เตามูเจาะอาใช้เป้ลูกขอมัวเนอะมันย่อจนเดาเป้ลูกขอมัวนูเจนูโยอัวอีหูเกก็ลูกขอมัวก็มูเจาะจ่ออาใช่หนูเจหูหูก็ลูกขอมวนหนูเจนิโออีว่องเนาะนิโออีว่องยอดจะหูอยู่ลูกขอมวนนะมานิลักษณะจงอย่างเลอัวลูกวงแหวนยอดจะหูก็ลูกขอมวนมาจงอย่างเลยูจูเป้าหนูเจยูสังเกตหาตับนิโอจงอย่างเลคือเป้จ่อตุ้ลวนชายลวดเช่งหนีหนัวคือปัวเจ้าจ่อคอนแทคเลนจู่หูปุ้ลูกขอมวนมาก็สังเกตหาตานิโออีลูกว่องสูเกตตัวเลนเต๋อเนาะมาตัวพิธีกรคือมัวส้มเบนร้อหนุ่ยเจนุ่ยลูกของมัวชงเลนเต๋อหอมาคือชั่วปวดฉันเลยหาตาเท่าคือนุ่ยมัวชงเลนเต๋อหนุ่ยเจวิโยหาตาย้อจวนเต๋อเป้จนช้างนุ่ยมัวจอกไขมันคือชาเหงย้อจวนเต๋อจนช้างหนอมาตัวจอกคือชั่วปวดหาตานุ่ยเท่าคือนุ่ยชงเลนเต๋อก็จื้อหาตาก็มั่วจอไขมันย่อจนเดอก็จนช้างคือซาเหงหนุ่ยเจมงกัวชวนจั่วหนุ่ยเจฉาเลอัวจัวเป้าหาตาโอวิโยหาตานื้อมั่วจอไขมันย่อจูหูจนช้างซาซานตําเตาเหงหนอมาอยู่มั่วอาการย่ออยู่ว่าก้าวจิเล่งหนอเจเท่ากึ่งก้าวจิเล่งชงเล่นเดอหนุ่ยเจสังเกตเจหูอยู่ลูกของมัวแก่หนุ่ยอัวอีว่องอัวอีว่องชงเลลูกวงแหวนย่อจูหูอยู่ลูกของมัวชงอย่างเลทงกอกูหาเจ้าจอคอนแทคเลนแต่สมาขอเจ้งตาหนุ่ยเจอยู่จือเตาเจ้าคอนแทคเลน
นวนเนอมาจอกุชัวปัวชาเลฮาตาหนูลักษณะจงเล่นดาวหนูเจเตเท่าหนูยนชื่อชื่อเซ็งจัวจอดชื่อแน่งหนอจอดชื่อแน่งกุมัวน้อยยงกุยังเล็บไปเจ้าชงจูจัวเปล่าเจ้าจัวชงฮะเตเท่าหนูกุยนชื่อปกติเตาจวนเดาจอตัวแน่งกุอยู่เราเหล่าอยู่มนุษย์ยงเตาตัวเหล่าหนอย้อตัวคืออย่างเล็กซื้อเจ้าชงมึงจูเจ้าเจ้าชงเล่นเตาฮะมาหนูยนซื้อเล่นเตามาเจ้าเล็กเกศเช้าเฝ้าย้อตัวเดาจ้อหนูจูคือชั่วปัวหนูเจปัวหาตาลักษณะชงเล่นเตาหนูมาหนูยัววัวตัวก็มั่วความเสี่ยงอ๋อคือยัวเตาใจตุ้มม้อศูนย์ช้างย้อตัวเดาก็ลุกเปล่าเตาเตากลัวจ้อตัวเองปกติยอไปจุดเสียงเบาอ๋อฮะช่วยทางเล่นเตามั่วความเสี่ยงคือยัวอัวจัวก็เตาใจตุ่มม้อสะโตกเดากลัวจ้อตัวเองปกติหยอบเปล่าเบานัวเนอะมาไปอยู่เตาสังเกตเดาไปลูกขมัวก็เศร้าจ่ออาใช้ก็ลูกขมัวนุเจหูก็ลูกขมัวสังหูนุโยอวยอีวงสูสูเตาตัวเล่นเตาวิยองหาตาหนื้อมั่วจ้อไขมันย้อจัวหูไปจนช้างเตามันดิฉะเลสูเตาตัวเล่นเตานัวเนอะมาวิเล่นัวกูจะรู้ทางโอเคเป้าเล่นัวจัวไปสดเล่าเตาเป้าเลยหนูไอ้เป้อยู่เตาเมืองจ่ออาใช้ก็ลูกขมัวเศร้าก็ลูกขมัวตัวชงหาตาเอ้ยอยู่ลูกขมัวเปิดโอ้ยฟงอีฟงชงเลยลูกวงแหวนหนูอยู่ชงเล่นเตาเหล่าหนูเจเป้อยู่จู่เตามึงจัวคือชั่วนะมึงจัวคือชั่วกว่าจะคือชั่วปัวชวนจัวกว่าใช้หาตาเป้ลูกเจหนูปมัวเป็นสื่อคืออยู่เตาใจจะมอคือกูเตาหาตั้งเจอหาจ่อซูนช้างคือย่อจัวเป้ลูกเปล่าโลลอชื่อตุ้มม้อสะโตกเตาหนูเจจ่อคือชั่วปัวอยู่แนะนำจัวเป้หอมาเป้จู่ต้องมุกกวดชนจัวเป้ลูกเจเนอร์หนูเติร์ดตัวเล่นเติร์ดมั่วอาการชงเล่นเติร์ดหนูเจใช้เต้าหัตถ์หนูเจ้งตรงตัวจัวก็เป้าก็ถูกเข่งเหล่าหัตถ์อยู่มั่วจ่อไขมันย่อจนเดี๋ยวก็จนช้างเราซื้อย่อจู่หูก็ลูกเจเดาเข้าใจเหล่าเป้ย่อจู่เต้าลูติไทยเป้ถูกเข่งหนอจะเรียกจู่วัวจัวจูนจัวเถ่าคือหัตถ์เต้าใจเกจจะม่อนเติร์ดหนอมาอยู่เต้ามึงจ่ออาใช้อยู่ลูกขมัวเนอร์หูก็ลูกขมัวหัตถ์หนูปมัวจงเล่นเต๋อเหรอเจกูหอมมัวจ้าลูแทงอวยเก๋เป้าเลยหนัวจวมเป๊สุดเลยเต๋อเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยอลูจออีช่างซัวปังแสงจวมเป๊สุดเลยลูกงเก๋รอเชอวยเก๋ไออิปลาหนูเจกูมังเล่จ้อกังลูมัวหรืออย่างจ้าลูแทงจวมเป๊สุดเลยเต๋อเป้าเหรอเอกูยอลูจออีช่างซัวปังแสงเจ้าเล่นเต๋ออีแรงคือเต๋อถอดตัวเหรอยออีดูหน้าเจ๊เสียงมงมัวย้อจัวลู่ชอเมกงลู่ดักลู่เสียงตากมาก็กุ้นเดาสุต้งหาตัวหาตาก็สังท้อหนาซื้อฟื้อเนาะท่าเสียงช่องร่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหาตาช้อจ่าตัวหมักลู่โนมากุ้งบางเต่าร่างชัวปังเสียงคือก็ท้อตัวเหล่าเจ๊กูหอมมัวร่างชัวปังเสียงหนัวมัวจออัวก็ตูแฮมัวจะหลุดจออัวเก๋หล่อเจจัวเป๊สดเล่าเตาลุนจูก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

จวนจื้อนัวหนูเจกูยัวจักข้างลูมัวอีจ้างสูสึย่อจวนเดาจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งลูถังจวเปสดเล่าเตาเป้าหอมันเดานัวหนูเจยอลูเจ้งตรงตัวจวนเดาจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งกูตัวเตาหาจูลูอิทธิพลลูกเขาดีจัวคือฮูฮาตาพายุโซนร้อนมั่วลุ่มเบฮูฮาตานาราตาชูมาลูเขาลีจวนหัวนึกชิยอยู่ลุนย่างเก่าจัวเตะเขียวท้ายอ๋อตาชูมานึกกูมั่วผลกระทบทางอ้อมคืออวดจัวเตะเขียวท้ายมั่วแกงขอเชาคือลูลูนางเลยฮะอ๋อจวนดูหนัวมาจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนางปอหาเลยหนัวเนอะฮาตาเจอฮาตาลูกเขาลีจวนหัวนึกอยู่จื้อลุนย่างเก่าจัวเตะเขียวท้ายตาชูมานึกกูมั่วผลกระทบทางอ้อมจัวเตะเขียวท้ายฮาวิยอฮาตาแนวล่องมรสุมหนูเตาจังลูเจเจจวนเดาพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยหนอมาอวดจวมั่วแกงขอเชิญมานั่งเดาเนอะนั่งอยู่ลูลูเฮงจวแกงขอเชิญชื่อเซงพื้นที่คืออยู่เตาเจียงฟังย่อย่อจวนเดาลูเสงแจ้งหายลูเสงพยาวหาลูเสงหน้าเนอะไปลูเสงหนอคือย่อจวพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยหนอมาอยู่เตาเจียงฟังดูหนออยู่ลูนั่งลูอยู่มวนนั่งเตาอ๋อมาไปจอนะจุกตินิ่งจังเมลิงตือคือย่อจัวพื้นที่เสี่ยงซื้อเลยคือย่อจวนเดาแต่ขอเชิญคืนช่างช่างเจเจตูมัวเป็นสื่อคือฮาตาตูต่อป้อเตาลินเดาอ๋อวิย่อฮาตานางย่อลูลูนางเดามานางย่อลูอ้อเปนูอ้อเปนูอวดจัวนางเจ้าเจอวดจัวอังพอพอทรงทรงอ๋อนือฮออวดจัวมัวเป็นสื่อตูต่อป้อเตามาย่อจัวแต่ขอเชิญลินเดาอยู่เตาเจียงฟังเนาะฮะย่อจัวแต่ขอเชิญคือเกรงเกลืออ๋อลูไทปัวฮาตาทางผ่านน้ำเนาะมาเตี่ยวอยู่ย่อจัวแต่ขอเชิญลินเดาอยู่เตาเจียงฟังจังเกรงสังสือลูลู่เห็นเจนูลูกัวอยู่ลู่เจฮะอยู่แต่กงเตลงเตาอ๋อย่อจัวเชิญเต้เรากูอยู่จู่เตาเจียงฟังจังเกรงหอมเจเลยังปีแก่ชายชายลินเดาเตาห้ามาเล่งตือคือย่อพื้นที่เสี่ยงย่อจู่เตาช่อเตาใช้เตานองจ้อสูสื่อย่อจวนเดาจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางอ๋อกรมอุตุนิยมวิทยาเอเท่าคือปัวเตาตัวเจ้งตรงปีแก่โลกหนูเจเป้ชะเลย้อมบ้างไปถูกแข่งกว่าชื่อชัวเตาย่อจู่ชะเลจื้อเตาจนเดาเตสื่อแช่งเกือบมีย่อชื่อตัวต่อชมาทงเกาชัวชัวจากืออากูจะรู้ทางกว่าเตเท่าเป้ย่อจู่เตาบ้างรู้นั่งทงปัวคือฮูฮาตาเล่งถือย่อจวบพื้นที่เสี่ยงอ๋ออยู่จุ่มบ้างรู้นั่งทงปัวคือโยกกระเป๋าฉุกเฉินจะหามั่วเต้ชวนนอกคือเจ๋งเจ้งโลแล้วชื่อมั่วเฮาชัวโลมั่วไม่รู้สูต้องอยู่จุ่มมั่วแบบสำรองเคยแก้โลเล่นดาวยุ่มบ้างกดชื่อชัวบางเขาเคยอีเจ้ออ้อเจ้ฮ่าคือซื้อเล็กคือก็อยู่ว่าย่อเตาคืออย่างไรอีอ้อนู้เล่นดาวบ้างรู้ทงปัวดาวเคยแก้ชื่อชัวตลอดชื่อชัวรู้ชื่อเฮาเจ้ย่อเท่าคือมั่วซื้อแช่งได้หนัวปีแก้ลู่หนูจะเป็ดเจิงเก่ารู้นั่งทงป้อนเต๋อเป็ดชะเลจื้อเต๋อมึงเต๋อฮอดเล็งถึงย่อตัวพื้นที่เสี่ยงเนาะมาอยู่ยิงเป้าก่อนจงหาตานตู้นัวนางลูลูลูเห็งมั่วนางลูลูเห็งเลมบังชื่อชัววันเต้เนาะมาวิยองหาตาเต้สื่อแช่งเลยนัวหนูลูปีเกียร์ชายชายเกอวดตัวเป็ดกอดชื่อแย่งจู่เถ่าเต๋อก็มาเล็มบังเกอกอดชื่อแย่งฮอเอยองหาตาเล็งตือสังเป้าขอแจ้งหาจูนเต๋อฟัวจดเลยนางเต๋อเคลนัวนัวหล่อเต๋อสุดต้องดูจ้าหนูจื้อป้อถังเต๋อจัวสายด่วนอีอีหยีอ้อคือยอกรมอุตุนิยมวิทยามากูหอมมวยจะรูเจ้งตรงเลยหนัวจวนสุดเราเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูยมมัวฟัวจวดเลยนางกูย่อจวนนู้หนัวเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจะรูถังซื้อจวนเป้สุดเราเต่าเป้ามาย่อจวนนู้หนัวเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลยนางโปกูหาตามวนนางเปล่าเจ้าเฟงป้วนเด็กไทยแกล้งอ๋อเฟงเต้านางย่อรูจวนรู้เสงแม่ห้องสอนเจ้งไฮพยาวน่านฮารู้เสียงต่างมาย่อจวนนู้หนัวฟัวจัวจ่าย่อจวนเต่ากือยังเลเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าช่างองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย่อจวนกือยังเลไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าเปล้าองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเด็กเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเจ้าหนูจือโปกูหันจือเลยหนูฮาตาย่อจวนนู้หนัวฮะปีกีนู้ตีเน่งเก่าเจ้าฮะมากูเจ๋งมั่วนั่งย่อจวนคืออย่างเล็บเปล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวต่อชั่วมาย่อเต้าเจียงฟังจวนนู้ตีเน่งเก่าช่างมองจูนู้ตีไปเจ้าหนูเจ็บ
ยมวนางเตาเนาะแกงขอเชิญมายมวนางลูกลูเฮงอนางอยู่ยอดจัวคืออย่างเดนเดอเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเดอแท็กและอ้างมาทงเลยคือบ่ตั้งหาวิยหตาลูกเข้าลีจัวคือฮูหตานารามีมวดผลกระทบทางอ้อมจัวเตเชไทยมาทะเลยลูนางลูลูหันนางยนต์เตาเฮงอนูตีนึงเก่าช่างจูนูตีไปเจ้าลูหยิลินดูมากูมวยจะหลุดเจ้งตรงเลยนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอไปจอนะจึกตีนิ่งจางไม่ย่อจัวลู่จอตือลู่เสียงตือฟัวจัวร้องเลยจางซื้อชอมต้องเตาหันเตาสุดต้องตัวทางเปเต้าจัวเดินดูสุดต้องจัวฮาลุมองเตาลู่เสียงจังใหม่เตาเตาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สุดต้องคือยอบสุนซื้อแปะอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างจอกังหาอีชันจืออ้อสุนซื้อแปะอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างมาเตาตัวเท่าคือฮาตากูจอเก๋หล่อเจอ้ออายวิยอเท่าคือกูสั่งซื้อตั้งต่อฮาลูนเจเมนเตาตัวเจก็ช่วยใจไม่เลยสุดต้องนะฮะคอมเมนต์เช่าตัวเตาจัวหูตูเพจเฟซบุ๊กคือกูสั่งซื้อตั้งต่อจัดรายการหัวย่อจวนเดาตูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยูคือย่อจัวหูติ๊กตอกไม่กูสั่งต้องเดาตัวทางเปเตานะกงเกลอใจตัวเตาอีปลากูมัวใช้หนูเจกูมัวเช่าเจเกียกูหมั่งเลจอติเกลอใจจะเลยลำดับเคียวคือเมทอตัวหอฮะกูหมั่งเลจอกังหลุดเต้นต้องเดาจัวไปจ้อเนี่ยจุกตีนิ่งจังสวดเล่ามันซื้อนัวนุเจกุยมวยอีจังสูมองตัวจะหลุดสังจัวไปจ้อเนี่ยจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป่าอ๋อจังสูมองตัวนัวชื่อเซ็งหย่อจ้อกุตีเซ็งมองเฮาตูสังจังสูนัวหย่อดุเพ่งจูเพ่งเส่งเฮาย่อจัวลู่ชอบ้านห้วยมะเขือส้มตำบลหม่อจำแปอำเภอเมืองดัดลู่เสงแม่ห้องสอนยอตูกือสั่งจังสูนัวตูตั้งชื่อแน่งยอมีตูเกาปู้คือฮูฮาตาไปปู้จูเพ่งเส่งเฮาม่วนน้องยงย่อจัวคือยังเลจื้อเจ้าเจ้าชงย่อจัวลู่ชอบ้านห้วยมะเขือส้มหนือเต่าตั้งชื่อแน่งเหล่าจัวนุติเน่งเก่าไปรู้หยิลินดูนัวมาจอบกุตี้จอตุกีฮาตายัวอัวโคจือจัวนูติแน่งเก่าหยิลูมหยิลินดูนัวยัวเจ้ามงฟ้องกลางและสุเจ้ามงใจจัวนูติแน่งเก่าจัวรู้หยิลินดูนัวเอทอมัวจังสูนัวสังจัวอีจงน่ะจะกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลนัวสังจัวชื่อเต็งชื่อเต็งเสียงห่างย่อจัวลู่ชอแกงหอมหาจุกก็หาตาท้อก็ตัวอวดจื้อแกงหนอหาจวนจื้อสังจัวจงเซ็งเสียงห่างย่อจัวลู่ชอแกงบ้านแกงหอมหาจุกก็หาตาท้อก็ตัวอวดหนะจื้อกลางหาจวนจื้อสังจวนใหญ่หญ้าเสียงห่างย่อจัวลู่ชอบ้านแกงหอมหาจุกก็หาตาท้อก็ตัวอวดกังสื่อหาจวนจื้อสังจวนหวังเจ้าเสียงช่องย่อจัวลู่ชอบ้านแกงหอมหาจุกก็หาตากัวก็ตัวอวลากไก่เลเสาเป็ดจืดกลางหนอหาจวนจื้อสังจวนชัวชัวชวนตั้งเสียงท่อย่อจัวลู่ชอบ้านห้วยหอยหาจุกก็หาตาทอก็ตัวหาจื้อสายหาจวนจื้อสังจวนบัวต้องเสียงจังย่อจัวลู่ชอหลงปงเราชื่อห้วยกระบังหาจุกก็หาตาทอก็ตัวอัวเหย่อจวนเต่ายู่หาจวนจื้อสังจัวจ้อมัวเว้าชายเว้าตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบอฮะสังจวนจ้อกุตี้เสียงมงเฮาตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบยย่อจัวชัวชัวลู่ชอชัวชัวลู่เสียงทงเปล่าหูเต้เฉิดท้ายชื่อเสียงหย่อเมย์สวดเล่าเป้าจูตูตั้งชื่อแน่งกือหย่อไปปูจูเพ่งเสียงเฮากือย่อจัวลู่ชอห้วยมะเขือส้มย่อจัวดัดลู่เสียงแม่ห้องสอนเราชื่อเป้าจูจูเพ่งเสียงเฮากือย่อจัวลู่ชอห้วยมะเขือส้มดัดลู่เสียงแม่ห้องสอนหนูเจตวนจูปังใช้
ปังลูหอฮะจวนจื้อสังจวมอาจอกุตี้เน่งจางตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบอจื้อหาเสียงม้องตั้งคอจื้อเต้เชิงเชนแต่พังตุ้นย่างพังใส่วอลตั้งชอยองหาตาเมเตาหนอเหลือนุเจตวนจู่ปังใช้ปังลูหอฮะสังขอสูนัวจวมอาตูจื้อแก้งยองก็เตาหนอเหลือนุเจหาจุก็หาตาทอก็ตัวจัวหูลุ่นเด่งเตาอ่ะกว่าใช้เลยใช้หนออย่าหาตาตัวเตาใช้หนูเจตัวกว่าเตาใช้เลยใช้อ้วนเต้นู้ติเน่งเก่าช่างหนอตัวจัวนู้ติเน่งเก่าช่างหนูมาทอก็กว่าตัวจัวนู้ติเน่งเก่าช่างหนอเจกูหอมมัวจะหลุดสั่งเลยหนัวจัวไปจ่อหน้าจุกตีเน่งจางสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอสอจัวปูมัวเกณฑ์ชูช้าเหลือมาจากหาตาตัวจื้อจูเม่งเบหาจื้อจูเมลู่ชอเมลู่แสงหนอเราเมช้อสั่งเลยจังยอมเมตเตาหนอจังสูหนัวเล่าเตาหนอลู่ชัวเนาะจัวดักสุต้องจัวหนูเจ็บอวยอิลูชัวสังท้องเปล่าจัวไปจอดหน้าจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเลยยอมมีเตาหนอเหล่าหนูเจ็บต้วนรูปังใช้ปังรูหอยัวอ้วกโคจือจัวนุติแนงเกาหยิรู้หยิลินดูหนัวยัวจอมมองฟงกลางเราสื่อจอมมองใจจัวนุติแนงเกาจัวรู้หยิลินดูหนัวตู่สังจังสูหนัวยอจุเพ่งเสงเฮาย้อจัวรู้จอบบ้านห้วยมักเขือส้มตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองดอกลู่เสงแม่ห้องสอนยอดถูกคือสั่งจังสูนัวเจกูหอมม้วยจะหลุดสั่งเลยนัวจัวเป๊สดเล่าตอกเปาเลยนัวอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูหอยัวจอกังลู่จออีช่างเก๋รอเจจัวเป๊สดเล่าลู่กงเก๋รอเจอ้วเก๋เออีปลาหนูเจ็บกูใช้จอนเต้าเต๋อกูไม่เช่าตัวฮัดใจสูต้องกูมาจอกังลู่เต้นเต้าเต๋อจัวเป๊จอนะจะคือที่นิ่งจังพงยืดสวดเล่าอ๋อเอกูยอลู่จออีช่างเต่ากุยอจ้ามีเสงว่างอีจังลูเต่ากุยออนุหนาหนูหอเจอฮาตายศเข้านุหนาเหล่ารอเปสว่าเกลือมัวเป็นสื่อคือฮาตาทอเตเกโลเจยูจูหนาฮาจือเต่าหอเจ็บมัวจอจอยอีตูหนาเจเสงมงช่งย้อนจัวลูจอนตรงเต่าลูเสงตาคือทอตัวมาก็ฮาตามัวฟีจัวก็จนยั้งจนหนูย้อนจัวเกลี้ยกลางเต่าถูกก้อนนงฮะก็เตวิ่งยาวสว่าเกลือย้อนจัวเกลี้ยกลางเต่าถูกก้อนนงฮะก็ตูไตกลางเหล่งเตาดูย่อจวดเล็กกลางเตาดูก็นงฮะก็จอยังจอนูย่อจวดปากคาเก่าก็ตูหนาลวยย่อจวดปากคาเก่าฮะก็ตูหมวดเผวังย่อจวดประมาโลกโค้งฮะจอวิ่งเยาจอจ้องสวดเลยเตาดูก็นงหนอฮะฟีจวดไปจงหนาจึกที่นิ่งจังสวดก็คืออวลุเน่งจวดหนาเตาดูก็นงอวดเกนฮะเจกุมบังเตาละมัวช่างหนัวมัวจะลูจอจวดไปสวดเลยเตาลูกงเกลอเจนงอวดเกอ๋อเอจอน่ะจะคือที่นิ่งจังคือเมนเตาสือต้องตัวคือกูก็ชื่อแย่งใจหนูเจ็บตัวปลากูจอเกลอเจนัวเมตข้างเตาตัวกลัวเอกูมั่วช่างหนัวจอจัวเป๊สดเล่าลูนงอัวเก

mà chuẩn giữ nua của yua cho ăn lụt tên tao tao tao bê cho nà chứ cứ tin ninh chẳng phong dư xóa là cứ mê xong tao tao hàn đầu sư tông tua cũng kế lo xê thằng bê ua kê mà uốn tê nua ua chân tao chua y thu chứ chế xình cư nhó chua lưu sò chê đi khốc lưu xình tạ cử đầu sư tông tua khát tua hà ta nhó chuẩn đỡ mê lưu sò mà nàng lưu lưu lê nua hó nàng lưu tàu yu lâu hà ta y lưu lì bìa lâu mà nàng lưu lưu tàu mong khó tư chứ tàu lo lê nua hó mà ô trang tàu cứ hò khá tù hó hà mô y lên phong dư xong tông tàu tùa cú có chú yên sâu có lung bê hó chè nữ sơ sái chè lê bù kè mông sáng sâu lợi tớ mà cú y nhua nhịn sái mà cú bù tàu hà ta có khá tù hà ta nhó chua lưu sò ban kèng hó mà nàng lưu chua chua nú lê nua hó mà ô trang tàu cứ hò khá tù nơ hà y lên phong dư chứ hà sử lung bê hà ta thôn ทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็หาตายอดจากกรุงเทพมาแนวจื้อลูกว่าจังเราคือหอขาดตัวหอฮะอีตูหน้าเจ๊เสงมงช่องยอดจวมลูจอนตรงเต้ากูขาดตัวหาตาอ่านเต่ามีลูจอนตรงเต้ามาอ้อนนุ่นเต่าลูลูนางชอบคอมินจื้อตาสมาต่างสื่อหนัวนางจื้อลูล้อเล่จวดลูลูดูกูตุ๊ดลูเลยฮะตาสมานางจื้อลูเลยว่าจวมมีเตะกงเตะลงมาตัวต่างมาจีจีลูชาเห็นเลยหนัวถอยอีช่างเกลอเสียตัวห้าเอกุ้มบางเตาในเจกุ้มจอจบไปสดเล่าลุนถูกก้อนนองอวดเกอเอว่าจังเตาคือหอคาตัวห้าจื้อมองยออีตูหนาเจ๊สิงมงย่างย้อจัวรู้จอมบ้านเก่าอ้อรู้เสียงตากูคาตัวหาตาย้อจวนเดี๋ยวไม่รู้จอมบ้านเก่าอ้อมานางลูลูเห็นเลยหนอรู้ชัวนู้ชัวมออาลูเตาคือยังเลยอยู่อยู่อีลูหลีเหล่าหนอมากลัวจัวเตามึงขอตือชื่อเตาล้อเลวิยอหาตานางลูลูเห็นเลยหนออ๋อมาเข็งหลังฮาตาซื้อไฟเตาเอลูจอตือคืออานั่งชื่อลูเนาะหรอฮอลูกคอมินชื่อลูตือลูจอตือคือนางลูลูเนาะหรอฮอมัวลูใจคือนางตูห้าเลนเตาเฮาแอกว่าหนึ่งชาเลสือเย่งตัสมาลุนตูหนีนัวหนูเจมัวเก่งขอเชิญมานั่งชื่อลูมาชื่อลูรอเลเก่งขอเชิญลูเจกูลูลูเห็นเลยฮะเรียนเตาอ๋อมาเตเถาเล่งตือคือไม่ย่อตัวพื้นที่เสียงทงเกากูฮะนั่งลูลูเห็นหนูเจมอยู่เตาใช้ชัวเมทุกแข่งอ๋อเตาเก๋มองเขาตื้อนัวหรอกูอยู่เตาชัวสืบจวนดะเกจังก็จังเชฮานะเอรู้เสียกูเสียกันเก่าเลยตื้ออยู่ตังเหล่าฮะชัวกูยังและอ๋อนาทีเหล่าซื้อมาสู้เทิงเต็มบ้างหาตายัวจออีช่างเก๋หล่อเจ๋นัวเต้าซื้อมาซื้อเหอตั้ง

9กิโลเฮิรตซ์ว่าจังตอนดาวจะไม่สดก็คือรุ่นรุ่นกูเนาะว่าพังยูว่าแกลูกปังจวดสังกันดูสุดต้องจัวฮาลุมองฮะเมปังจวดสังสติกเกอร์ตัวช่องตอนดาวหันเนาะช่องตัวปังจวดน่ะกดไลค์กดแชร์ว่าจังดาวจัวเมจัวจัวเล็งจัวตัวน่ะเอช่วยเฮาตั้งเราเจกูจัวม้อนดูสุดต้องจัวฮาลุมองดาวรู้เสียงแจ้งใหม่กูเนาะจัวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกลุ่มประชาสัมพันธ์มวยจะรู้เสาเบาเลนวนเหล่าซื้อหอเอฟอีจังจองดูเท่ารู้เสือเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งโนเจ็บมังตรอกันลุนชื้อหนาลมเบาหญ้าจัวรู้เสือเดาเนอร์เอกูจัวมัวเสาเบาเลนวนซื้ออวดจองเดาจัวเมสดเล่าเป็นมังตรอกันลูซื้อจืดลัวสดเล่าย่อจอง

0: กระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี
7: ้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทั้งกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่

0: การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชวนันท์มารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย่อซอง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: นี่ๆรู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
13: ังหัวชื่นลัว
14: ยอชายอดอมมือ
15: ลองเพียงเป็น
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดูผัดชิหลอซาบา
17: ที่วิจารวิออกพอโล
18: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
12: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不得画画啊阿玛萨阿我李斯姆都自己画被拉我忘啊阿我李斯姆把嘎咕咕奔呀呵สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโดจ้างายิเวลาแห่งยิงโง่บัญญาเฮแน่แน่ยาเฮฉมมุขวานีจิโมตุขวาดุทิมโบลงบัญญาเฮหิมุขวานีซาโมนาทียาขวานีเฮนายเนียสตินีหรือโดจ้างาอาทิตย์นี้เอาโบเรกาลิสูดอมังก็ไม่เคยไงวิทยุเนี่ยคือยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ไว้ยี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตัวลีฮาชิตสุวัตุเนี่ยตัวละอาทิตย์ถ้าโบระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุ๊กยี่ผีเนี่ยคือสวทชเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์สดอย่างอ่ะ

อาทิตย์นี้ชาวชาวทุกฝรั่งท่าบอกวิธีว่าแต่ประวัตินั้นหนาเป็นอย่างคืออะไรกว่านั้นหนางานเป็นยังไงเอาวิธีว่าโง่เป็นอย่างกว่ายี่ยี่ระบบอย่างคือระบบ AM ง่าอะไรแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ของเบอร์ทิศตัวลี่ฮะสิจูโจวโจอย่างคือตัวละยี่เวลาโง่เป็นอย่างบุรีสุงโดยมันยังไงแน่แต่ปุ่มมองมาคือแน่แน่ชมมุขวันยี่จิมมัวถิ่วความด้วงง่าอาทิตย์เป็นอย่างคือทีมของเราเป็นหนีโมควานีสามโมทีลีดวงอ่ะอาเมื่อสามโมเป็นอย่างคือทำไมอย่างคือทีลีไปจังกับช่วงไงทำไมคือหนีโมมาควานีคือเจ้าควานีคือละหัวจุดจุดไงลีโมควานีหัวโมทีลีสาทีลีไปจังช่วงไงอาการอย่างคืออาเมื่อสามโมมาไงแต่ละเจ้ายากกว่ายากสู้สมียากกว่าอยู่โฮไม่คืออาวุลิสูหนีโมควานีสามโมมาคือแบบมันได้เห็นอ่ะอาจจะลีโมควานีหัวโมทีลีจ่าทีลีจ่าทีลีไปยาชควางงานมันยังจ่าลิงเออตัวควาทีลีปีมากงานปะคืออามาใส่มิดซังมันยังคือหนีโมควานีสามโมตัวอย่างอ่ะจ่าอาลีทีนี้มาชาวคอนเลงโมไปยังยาคอนเฟอร์ยงโมงย้ายจนไปคือยาตัวควาทีลีปีมากงานอาชิปุดงมันยังคือเธอหนีโมควานีสามโมไปคือวชาวคอนอยาชุมโมคือตัวยังคือทีลีดีฟราชงานนี่โมญาสามโมญาคือยาคือมีเยบะคือตะกึแหลมเทบุรงไงบะคือบาลังมะยามะคือจ้าตัวญาคือติญาเชบะไงอะบะคือยาที่แบบบะคืออะลายาคือจ้าหน้าไปชิงไงหัวที่ลิมควานีหัวโมชควางาจ้าอะลิตควาที่ติชาเลงบะคือหัวคือตัวที่ปะกายังอ่ะสมัติชะงูบะญาคือง่ะนละคือมาปี่มะอะติสตาจิชะงะไม่คือเดียวมีฮิลุฮิตาปัวงามฮาริตาปัวถึงมาในปีมากช่างงามอามาสาริยาสนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาริมือตะบัวกูญิสุเตงิสุถึงมาในเจนตะฝรั่งอ่ะนี่ไม่ถึงยังโง่ไม่ยังไงวะถ้าเหมือนไม่คือไงหลายพื้นที่ไงมีการเสือกเหมือนฮาริเลียคือเรียกมาคือจอยไปช่างงามอธิบายงบไม่ยังกว่าพื้นที่ไงเธอคือจำว่ามั้งอ่ะอาทิตย์นี้คือเรื่องคือมีเช่นมาคืออาทิตย์นี้เช่นตัวฟลาอาทิตย์บ้านยาวชาวบ้านงามาลีตัวจำบ้านงาวลีสุงก็ไม่คือมีการที่จังงาหัวมัวแม้จะสู้รงว่าอาทิตย์นี้เที่ยวกว่าสู้เจ้าจำมาคือที่จวงอ่ะอาทิตย์บ้านยาคือยิบุติกังงูบ้านยาคือทำไมยาคือผ่านเหนือยาคือว่าชาวบ้านลีสุก็มีงายิบุติกับเธอพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติกังอ่ะอาทิตย์นี้คือเชียงใหม่ติกะอาทิตย์นี้คือเชียงรายถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงกลางอาทิตย์นี้คือจังหวัดตากที่พวกเราลิสุขคือจังอ่ะอาทิตย์แรกผ่านเหนือมาคืออะไรเนี่ยโชจังหวัดที่เป็นจวงอ่ะที่ยากลงตัวนี้อยู่แบบมาคืออ่ะเมืองหาที่เรียกคือเรียบร้อยอ่ะเปรียบความเมืองหาพันเรียงโง่ไม่ยังอ่ะมาคือคือสมมติว่าเธออาจจะจะมาอ่ะที่นี่ว่าจู่ว่าบ้านนี้สัสสิแล้วบ้านเราบ้านชีกวยมันคือจะใช่ไงบ้านยาที่เจนตัวฝรั่งอ่ะมันคือฝรั่งจำบุตรงอ่ะที่ถึงกลางงูบ้านยันมันคือว่าภาคอีสานที่พวกงูบ้านยังไงจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดบึกกาอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาบ้างไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดบุรีรัมย์ไงไอ้ทางบ้านเขมรเขาเรียกมันคือลิสเปอร์เซงไงแต่ละพื้นที่ไงอาทิตย์เย็นท่าชาวพันหรือบ้านเขาเนี่ยเปอร์เซงเขาเป็นอย่างคือโฉดสื่อเปอร์เซงที่เรียบร้อยไงที่แต่กลางมันเป็นอย่างคือมันคือภาคกลางมันคือเรียกก็สมมติมันยังไงจังหวัดนครสวรรค์ไงอาทิตย์เย็นจังหวัดอุทัยธานีไงอาทิตย์เย็นจังหวัดกาญจนบุรีไงอาทิตย์เย็นจังหวัดราชบุรีไงมันคือเขาเรียกมันอย่างคือโฉดสื่อเปอร์เซงไงมันคือเรียกงามว่าชาวเรือพื้นที่ธรรมจักรสบังอ่ะมาคือจำโมฝาตาที่ยังกว่าโวยข่าวสารติดตาดังอ่ะแต่มาที่ช่องมาคือผ้าตะมออ่องมาคือไงมาคือจังหวัดนครนายกงานที่ยังจังหวัดประจีนบุรีจังหวัดสักแก้วจังหวัดระยองอ่ะที่ยังคือจังหวัดจันทบุรีไงที่ยังคือจังหวัดตรังไงบางอย่างมาเรียกบางอย่างโฉดเสือเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไงอาทิตย์ปัญญาชกเดียวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอ่ะภาคตะวันออกจะสูงอ่ะมาคือจำโมฟาตาบุรุษงานเปลี่ยนความเมืองก็ผลเรียบมาคือแต่ว่าจะเดียวคุยกับจะสูงงานว่าอยู่บ้านจะสูงไปเลยต้องจะสูงมากับเมืองก็ผลเรียบมาคื
aja jamanga ni de sasa zila mana ba chi gwa ilama nga zago kon na ma khadi ke na ba nga ama kha hak do kha nga awo khadi ma ji ga de ga ku ni ga che nga tama te shango ma nya he do ya tai fan ta wa or ma nya nga chang wa pi shu bu je chang wa pri chang wa ประจวบศิริขามังอ่ะอันนี้คือจังหวัดชุมพรอ่ะอันนี้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเห็นมาเห็นเนี่ยคือมหาลัยมาเห็นเนี่ยคือลิสประสิทธิ์เรียบังอ่ะต้องพูดจากส่วนงานมาที่เนี่ยที่จำมังอ่ะที่ถึงกลางของปัญญาใต้ฝั่งตะวันตกบ้างยังไงจังหวัดละนองอ่ะที่ยิงจังหวัดพังงาที่มาเห็นมาเห็นเรียกมาเห็นศาสตร์สุประสิทธิ์ไงที่ถึงกลางมาเห็นมาเห็นกรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปริมณฑลมาเห็นมหาลัยมาเห็นเนี่ยคือโฉดซือเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บริเวณอ่ะเอาโดยพื้นที่ธรรมจักรสภาไงมาคืออัตยาจำมองอ่ะที่ถึงกลางงูมันยังกว่าทะเลอันดามันอ่ะมันยังอีกครึ่งส่วนยังมาคือหนีไม่ควรยังคือสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์ไงที่บ้านยังช่วงอ่ะมาคือเอาตัวนั่นทะเลเกิดจากส่วนอ่ะที่จุดที่ว่านี้ส่วนนี้งับเบี้ยมันยังคือทันจีบไงอันตรายยังอ่ะที่ถึงกลางมันจะคือบริเวณอ่าวไทยไงมันคือคลื่นสูงไงหิมไม่ค่อยเนี่ยคือ3เมตรสถิติเปรียบหรอกไงที่ไม่เคยช็อกงานมาคือดับพุทธจักรสุภะไงมาคือที่นี่อายุครึ่งคือหมวกมันจะคือตัดยิงไงถ้าเกิดเบียช็อกงานมาคืออันตรายยังไงมาญาติสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพลังงานที่มาคือในมีที่นี้มีสร้างงานที่มาถึงช่องมันจะคือท้าวญาติจังหวัดเชียงใหม่คือมาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเอาจิ้มบางไปอย่างเงี้ยบางพื้นที่อย่างเงี้ยเหมือนฮันลี่อย่างบางอย่างเงี้ยลาลิสเปอร์เซนต์ที่เรียบร้อยอ่ะมาคือแต่เนี่ยจำว่าฝาต่างกับผิวบางพื้นที่คือเหมือนฮันลี่มาคือโฉดซื้อฉีดสภาพเป็นอย่างคือวายอาจจะอาเครื่องอย่างเป็นอย่างเงี้ยอาจจะจำมาที่เล็กน่าไปอย่างที่เล็กแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาแต่จำว่าช่วงอ่ะก็ยังจำมาไม่เคยช่วงอ่ะว่าอันนี้ตัวเยอะงามจิกแต่คือบอกว่าไอ้พยากรณ์กับคือเรื่องกับตัวนี้งานกับปุ่นยิ่งงานอันนี้ตัวมหาเคลียมหาลิลิมงานอันนี้คือมหาลิจังมหางานโลชิสุอักดูสบังงานมหงาตัวเนี้ยโลชิบังเฮตตานี้ชิโลชิบังงานมหาลิบังเฮจะกู้สุดเลยอันตรายงานมาเรื่อยมาแต่ที่เรียกปีมางานที่มาเที่ยงงูมันยังคือที่มางานมาสัตยากรมอนามัยเจงอ่ะอันนี้คือยากระทรวงสาธารณสุขที่มาที่เดชเจนตุฟลังอ่ะอามาสัมหาลิจงโอมันจะคือนาคือสามมือมาคือแห่ทมบานาจีไข้หวัดใหญ่ง่ะอามาสั่งมันจะคือเราจิ้มคือนาธรรมเหนือส่วนคืออย่างที่มีหยาบุรุษง่ะอาทิตย์มีชกง่ะอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชื่อง่ะดูแลสุขภาพเยพันนาลังโอมันจะคือเนตสันนิมิตามาคือรบกันอย่างคือทัชฟูดังอ่ะอามีหุยยี่หงกุยิงกับตัวเองอ่ะอาจจะใครว่าอย่างบางอ่ะเชื่อคือที่เหตุมาเงาะใครเลยใครมาเรียใครเลยออกทะเลกินนั่งอ่ะมหันลิศจะไปคือเหตุมาคือมีอาชกงอ่ะอาทิตย์แรกมันจะคือเดี๋ยวเยียกางโอมันยังเงาะที่ย่าไปคือใครว่าใหญ่จริงอย่างคือใครเลยจริงอย่างคือตะกี้ยังมาเสด็จเขาไปเชิงแง่เอาที่เหตุมาพักเรื่องบ้างไงเอาบอกกูเดี๋ยวกูมีคือยึดซื้อมีคนหนางอนัดชดเดือดดูหนาหงอที่เนี่ยคือเอาบอกจากเนี่ยเสียจากนี่มันเสียงอ่ะอันนี้คือเอาบอกกูเดี๋ยวมีเสียงมาจ่ออันนี้แทนไอ้ตั้งเสียงของอ่ะอันนี้เนี่ยโอ้ยหัวโตคือที่เดี๋ยวคนหนามาคือที่จ่อเสียงอ่ะเนี่ยเสียงจากมาเขาเรื่องบ้างคือเสียงอ่ะเอาบอกที่เดี๋ยวทัชฟูดังอ่ะอันมีว่าคุยยี่หงกับกูยิงกับตัวเองอ่ะจ้าก็จะขึ้นมาหนาบ้างไงว่าไม่เสียทีเดียวชนะเฉยๆก็งาทำไมได้ทำไมปีมาเชียงอ่ะอธิบายของมันยังคือเอาสักไฟตั้งงอมันยังเฉพาะงามาคือเจ้าผู้เจ้ามีคือทีเดียวความจ้วงอ่ะที่นี่คือบุชมุสคือชี้เฉพาะกว่างามือฮาลิตเจ้าของมันคือมือคือเจ้างอมันยังกว่าแต่มีนะเจ้าวันยังคือเหตุมาจุดเปลี่ยนคือมีอาชกงาคือกลัวงาอธิบายคือมาก็เดียวมาก็เชียงอ่ะที่นี่คือเอาหินก็เลยก็เจ้างอมันยังมือฮาที่ชาลีงอมันยังกว่ามือฮาลีมือฮาอุซกว่าซื้อผึกฟ้าหรอกแก้ขวาตีดำมั้งอ่ะอาจจะถือว่าคือสิ่งนี้เพราะก็ว่าคือยิ่งชุนเนี่ยว่าคือเหตุมาแล้วเนี่ยคืออีฟุฟุก็ว่าคือจับปุ๊บแล้วว่าวันนี้ก็เลยก็จะคือจับปุ๊บเหตุมาเมียว่าคือวันละคนแล้วว่าคือโคเซ่ว่าคืองาทำไมนาคือที่กินนั่งอ่ะอาจจะว่าคือไม่เหี้ยมากเลยกว่าเชื่อเลยงาเมื่อฮาลินะว่าคืออาจจะที่ชุนเนี่ยว่าคือไม่เชื่อควบฟังงาทำไมถ้าชุบได้งาอาจจะเหรอว่าสักคนจะมีตาเหงาจับปุ๊บขวาจ้วงอาจจะเนี่ยคือน่าตามแบกคือมาที่เดียวจู่ขอจีชกงานมาถึงมาแต่ปีมากอ่ะอาทิตย์แรกไม่ใช่ชกงานอเมซานนั่นแหละคือมากกว่าที่ว่า
กินนังงาชกันมาเกาโวชกนอนอยามึงแฮจัสเออเอาลิสุบอกว่าคิดถึงสิเคียวมาเฮแต่ความฟุบ้างอะอะไรบ้างเออผมกว่าจะควันนังงาชกงา

อาทิยิชควงามสะเฮยุเวลัยจีเฮกุลฮะดองอะอะเปเฮอมสายาเทสนักงานตำรวจไซเบอร์ธมาตรีแจ้งเตฝลังอะอามาซาวชคอเรือวงงานประจำจุสูงอะอะเปกว่าววันแลเทแรงอะว่าวงานเสริมอะงานพัฒนาดุชฮวาจะสูงงบัญญัติอามาขญาเตญาซามโมลามาลาไวเปชิงอะแต่ก็ทำมาเปเฮมีเฮสบายย่างวะอะก็เฮยี่วับเฟิร์มมันยังคือที่นี่มันคือยี่ตัวสมมติเลยว่าบุรุษไงสุบะมันยังคือทำมันยังคือว่าจำมีเรื่องจริงไงว่าโซมีแต่ในนิทานไม่ใช่ไงว่าจำมีเรื่องจริงเป็นไงด้วยว่าฟุบะมีความแบบไงสุดสี่ปีมันคือที่เชื่อมจริงไงเออมันยังยากกลุ่มมิชาเชียวละทีเกินหลังอ่ะอะไรบ้างคือชาวงาอามาเหมียวขวานจะสุบะไงอามาคือจำมองไงยากกลุ่มมิชาเชียมังโง่ไม่ยังไงว่าเหมียวขวานจะบ้างคือเมื่อกี้ยังมันยังเคยเอาหุ่นยี่ควาจะเคยยืนหน้าเป็นยังไงโนอาเทลเลยเธอยืนหน้าเป็นยังไงผู้ว่าบ้างยังเคยถิ่นยังมาเคยถิ่นตัวกับปู่ยังไม่ใช่ว่าช่างงานอาทิตย์บ้างยังเคยยาบ้างมาเคยงานอามิชิเชสมัยยี่ไม่ใช่งานมาสักหลักโซย่าว่าจำกะย่างอ่หลักโซกุเลชันเนี่ยเป็นยังไงเวลาเคยมิชิเชที่สมัยเจ้ามาอาทิตย์บ้างมันยังเคยยาเวลากว่ายี่ข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวมันไงยาบ้างมาเคยยี่เอาข้อมูลมาแต่มาเคยยากว่าเปิดบัญชีเยอะอาทิตย์ยังเคยว่าโมมีเจ้าว่าไงยาข้อมูลที่ชาเกือบเป็นไงมีอะไรที่ได้พวกเขาได้ช่วยเราเช่นไงอาทิตย์ปัญญาเคยช่วยงานมาละเคยทะเลแทบปีมั่งปีข้าพวกมาไม่ว่าแบงกว่าเคยยังเคยทำไมมีความเสี่ยงเคยยังมีเชียงงานมายากกลุ่มไม่ใช่เชื่อว่าทะเลเบรกเคยยังโอ้ยข้อมูลเดียมาถึงว่ากันยากันยากแบบเดียวเวลากว่ายี่รหัสรหัสว่า OTP มาคือเดียเช่นไงอาทิตย์ยังกว่าว่าสแกนในจะมาถึงว่ากันยากไปสำนำประชาชนงานทำเงินบ้าถึงว่าอาเมียนสุดเฉยเดียยังเวลาเกิดอะไรจะเช่นไงยากกว่าในรายวัยบัญชีเปิดอ่ะในวัยข้อมูลบริษัทที่เรียกเกือบเป็นยังไงมาคือจำมองงานเปลี่ยนความนมือความจะไปคือว่ามายี่ก็จะคือกับกุญยิ่งกันเช่นงานผู้บ่าวเมียว่าเป็นกว่าคืองานเหมือนสบายไม่เคยทำมันยังคืออาทิตย์ยังสอนยิ่งใจยิ่งจะของงานมันงานยากว่าที่มาใจยิ่งไปคือสุดท้ายไปเลยอาวุธส่วนอีกข้อมูลเต็มยังกว่าบัญชีม้าเปิดยังมาที่เรียกกินงานมาคืออันมาคือจำมองงาอาทิตย์แบบไม่ยังเฉพาะงานในเมื่อนับปีมามาคืออาทิตย์แล้วจวงงานได้บ้างคืออาวุธเฉพาะคือทัศน์เดี๋ยวที่ของงานได้บ้างคือที่ถือความมูลของงานในไหนบ้างคือชมมุขความเย่เจี๊ยมมุขถือความด้วยงาที่มูลแล้วไม่ยังคือหนีมุขความเย่คือสามมุขอ่ะนาทีเนี่ยความเย่คือนาเนี่ยสักตัวอย่างอ่ะอาวุธเฉพาะนั่นนะสุดที่สุดแล้วคือบุโมซาโมงาว่าชื่อว่าคือดูชิดอมังาผู้จัดชิดความงามยาว่าจริงอ่ะอะไรบางที่ติดความมุ่งหมายความงามข้อความสวัสดีครับ

As do be manya tete shaja o itimea.

我不是在你身上，我你是在你身上一座冰，马错。

Mangana nyeshe mamo isa kya

0: kanya ataji wasi.
1: Kamu maju ni munisi asa. Ani deh, siapa?